0: ยาเสพติดข้ามชาติยึดยาบ้าเกือบ 1.6 ล้านเม็ดในพื้นที่หนองคายสักครู่กลับมาจะติดตามครับ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลา1นาฬิกาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงในพื้นที่รับผิดชอบและสามารถตรวจยึดยาบ้าจำนวน 1,595,600 เม็ดซึ่งบรรจุอยู่ภายในกระเป๋าจำนวน5ใบบริเวณด้านหลังวัดเทพนิมิตสถิตฐารามตำบลเวียงคุกอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบตัวผู้กระทำผิดในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพร้อมดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
5: คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกหรือ FIM MotoGP Stafford ยังคงยืนกรานที่จะลงโทษแบนมาโกเบเซคียอดนักบิดชาวอิตาเลียนสังกัดทีมอัลพีเรียเรซซิ่งห้ามเข้าร่วมประลองความเร็วในรายการกรังปรีออฟเช็กรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เนื่องจากเจ้าของรถหมายเลข72ซึ่งประสบอุบัติเหตุในการแข่งขันรอบสปินเรสได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการผลักอกและทุบตีเจ้าหน้าที่ที่กำลังพยายามเข้าให้การช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎการแข่งขันข้อ 3.3.2.2 ที่ระบุว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลเสียต่อผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของกีฬาอย่างร้ายแรงแม้ว่าภายใน1ชั่วโมงเจ้าตัวจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินแต่ก็ไม่เป็นผลหรือลดโทษดังกล่าวได้เลยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดที่2ทีมกระทิงดุสเปนชนะทีมชาติซาอุดิอาระเบีย4-0กลุ่ม G นัดที่2ทีมชาติเบลเยียมเสมอทีมชาติอิหร่าน0-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการเทอร์ราวอชมันโอเพ่น2026ที่เมืองฮันเล่ประเทศเยอรมนีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเฮเลอร์ฟิชนักเทนนิสชาวอเมริกันมือ9ของโลกและเป็นมือ5ของรายการพิกล็อกพ่ายฟรานซิสเตียโฟผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ26ของโลก4-6ทั้ง2เซตผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมตบลูกยางสาวไทยพ่ายทีมสาวเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกทั้ง3เซต23-25 22-25และ15-25คะแนนทำให้มี9คะแนนอยู่ในอันดับที่14สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: พลังกายพลังใจเริ่มได้จากพลังงานความคิดคิดดีชีวิตดีสนับสนุนให้คนไทยมีพลังใจในทุกเช้าด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

ู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569วาระปกติวันนี้เวลา 9:00 น.ณกองบัญชาการกองทัพบกโดยก่อนประชุมจะยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา47วินาทีกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งผนังกั้นน้ำลำน้ำสายลุล่วงกว่าร้อยละ80เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอยรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์ประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายได้ผ่านไลน์ @traffyfongduแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ปราสาทตากวายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มอบวัตถุมงคลเหรียญรุ่นยุทธบดินทร์ศตวรรษ 20,000 เหรียญให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนสร้างขวัญกำลังใจกองทัพโต้หนังสือประท้วงกัมพูชากรณีกล่าวหากองทัพไทยนำธงชาติไทยปักในดินแดนกัมพูชายืนยันปฏิบัติภารกิจภายในอธิปไตยไทยยึดมั่นข้อตกลงระหว่าง2ประเทศและการแก้ปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีหลุดทวีปลอดโรคออสเตรเลียอึ้งพบเคสต้องสงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก H5 ครั้งแรกเร่งตรวจสอบรับมือเข้มอีโบลายังระบาดหนักสัปดาห์เดียวป่วยเพิ่มเกือบ 40% เสียชีวิตแล้วกว่า200รายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ค่ะ22มิถุนายน2569พบกับดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณณัฐจันทรังสีเช้าวันนี้รายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM รวมไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับ
0: หลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะ
1: ครับทักทายพูดคุยกันได้นะครับเช้าวันนี้เป็นวันพระด้วยนะฮะวันธรรมสวนะนะครับวันดีๆของชาวพุทธในรอบสัปดาห์นะครับหลายท่านก็อาจจะแวะไปทำบุญตักบาตรที่วัดก่อนที่จะออกไปทำงานเช้าวันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับบุญก็เป็นพื้นฐานนะครับที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะฮะเรื่องราวของการทำงานนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้อาศัยขวัญกำลังใจนะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียาหมู่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับเชิญดอกไ

0: และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการกองร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีจำนวน3นายที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับซึ่งก็ประกอบไปด้วย10ตำรวจเอกสุมิตรอยู่โซ10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีแล้วก็10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยมีพันโทกรวิกละน้อยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่42พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาร่วมให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง3นายเนี่ยท่านได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะขณะที่ทั้ง3คนกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้ถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ยลอบจุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ฝังไว้บริเวณริมทางถนนชลประทานที่บ้านควนหยีตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดค่ะก็ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มลงแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทั้ง3นายนั้นได้รับบาดเจ็บซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บตลอดจนครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ครับเนี่ยนะอยู่ในพระเนตรพระกันตลอดเวลานะครับทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วในขณะนี้นะครับคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีครับ
1: ค่ะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ต
0: ครับคุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานีฮะ
1: คุณสวัสดิ์ชาดานะคะ
0: คุณวีระ
1: ค่ะ
0: วีระนะฮะ
1: คุณวีระนะคะคุณโอ๊ตด้วย
0: ครับ
1: คุณนิตยาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาในขณะนี้คุณลาวโขงเจียม
1: ค่ะคุณอามด้วยนะคะเห็นแวบๆเมื่อกี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: มาต่อกันนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาเสนอก็ต้องการที่จะเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งกำลังใจนะครับให้ไปถึงเจ้าหน้าที่นะฮะโดยเฉพาะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับคุณนนภาที่ปราสาทตาควายตำบลบักแดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เป็นประธานมอบเหรียญวัตถุมงคลรุ่นยุทธบดินทร์ศตวรรษนะครับให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่2เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับโดยมีตัวแทนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจากหน่วยทหารต่างๆในพื้นที่ชายแดนร่วมรับมอบเหรียญเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้กับกำลังพลในพื้นที่ของตนเองต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่เกิดขึ้นจากความเมตตานะครับของหลวงปู่ศิลาแล้วก็พระอาจารย์ต้อมหลวงปู่ศิลาก็คือพระเทพวัชรธรรมโสพลนะครับแล้วก็ครูบาต้อมหรือพระอาจารย์ต้อมพระพัสโรเนี่ยนะครับก็คือพระเทพวัชรวิทยาคมนะครับนี่ฮะก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจวัตถุมงคลนี้มีส่วนในการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับนักรบไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นที่พึ่งพิงทางใจอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ท่านแม่ทัพภาคที่2เนี่ยหลายท่านก็ไปแซวนะคะไปแซวท่านแม่ทัพภาคที่2ว่าท่านน่ะอยู่ฐานมากกว่าอยู่ที่บ้านซะอีก อยู่ฐานหมายถึงอยู่ฐานปฏิบัติการกับพี่น้องทหารชายแดนนี่แหละมากกว่าอยู่บ้านซะอีกนะคะ
0: แม่ทัพเติ่งนี่แหละ
1: ใช่ค่ะท่านแม่ทัพเติ่งนี่แหละซึ่งในวันเดียวกันเนี่ยวันเสาร์นะคะท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านก็ยังได้ไปเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งบำรุงขวัญให้กับจ่าสิบเอกธานีพาหาซึ่งเป็นกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ค่ะซึ่งท่านนี้นะคะได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดก็ทำให้ข้อเท้าซ้ายนั้นขาดระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะมารักษาตัวอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ที่บ้านโคกสะอาดตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรท่านแม่ทัพภาคที่2ท่านก็นำคณะไม่ใช่เพียงแค่ทหารนะจากที่เห็นเนี่ยหลายหน่วยงานเลยนะคะส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปให้กำลังใจไปสอบถามความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวท่านก็เป็นห่วงนะท่านก็เน้นย้ำบอกว่ากองทัพบกเนี่ยจะดูแลในเรื่องของการติดตามสิทธิสวัสดิการต่างๆหากมีสิ่งใดต้องการขอความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลด้านสวัสดิการต่างๆกองทัพบกพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือกำลังพลที่เสียสละอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ใกล้ๆกันครับที่ฐานปฏิบัติการเขาแหลมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินก็ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลกำลังพลตำแหน่งชายแดนนะครับได้ออกให้บริการทางการแพทย์เช่นการตรวจสุขภาพทั่วไปการให้ความรู้สุขศึกษาเรื่องโรคลมร้อนการป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสุขภาพจิตของกำลังพลตำแหน่งชายแดนเป็นการอนุรักษ์กำลังรบนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนนั้นถ้าได้ติดตามข่าวนะคะท่านแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านก็ได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนด้วยนะคะในโอกาสที่ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทบกนำโดยท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกเนี่ยท่านพาคณะสื่อมวลชนหลากหลายช่องเลยนะคะไปพื้นที่ปราสาทคณาอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งทางคณะสื่อมวลชนเนี่ยก็ได้ไปรับฟังการบรรยายการปฏิบัติภารกิจประกอบภูมิประเทศคือการบรรยายไปด้วยแล้วก็เห็นในสภาพภูมิประเทศจริงด้วยเห็นกับหูกับตาเลยนะคะเห็นถึงความยากลำบากที่ทหารไทยได้ปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนการทำลายบันไดไม้ที่อยู่ส่วนในเขตอธิปไตยของไทยแล้วก็การวางแนวลวดหนามเพื่อป้องกันการรุกล้ำเขตแดนกองทัพบกเราก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับพื้นที่ปราสาทคณาก็ยังได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อสดุดีวีรกรรมแล้วก็รำลึกถึงความเสียสละของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีลาชัยนะครับซึ่งผู้บังคับบัญชาผู้กำลังพลและก็คณะสื่อมวลชนที่ไปครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ได้ร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรชนผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับโดยพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ก็ได้กล่าวถึงการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสร้างขวัญสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับความสูญเสียตลอดจนการคงกำลังเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะทางด้านของโฆษกองทัพบกท่านก็บอกว่าการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารชายแดนที่ทำหน้าที่แล้วเนี่ยยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ไปเห็นกับหูกับตาในการทำงานในพื้นที่โดยตรงนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนว่ากองทัพบกของเราเนี่ยยังคงทำหน้าที่24ชั่วโมงเลยนะคะทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านฐานที่มั่นเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงรวมไปถึงสิ่งที่ยากมากนั่นคือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะคะเราก็ยังทำงานอยู่โดยที่สำคัญนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกำลังพลตามพื้นที่แนวชายแดนเป็นสำคัญด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับท่านที่อยากจะไปเที่ยวปราสาทคณานี่ก็บอกพิกัดกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับปราสาทคณานี่เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ชายแดนอยู่ที่ตำบลแนงมุดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวปราสาทนั้นก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านแนงมุดเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปัจจุบันตัวปราสาทก็เหลือเพียงแนวกำแพงศิลาแหล่งสูงประมาณ 1.6 เมตรยาวเนี่ยราว25เมตรแต่ก็ยังคงคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และก็เผยให้เห็น สถาปัตยกรรมแบบโบราณนะครับซึ่งกองทบกแล้วก็จังหวัดสุรินทร์จะได้ผลักดันให้เป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวของไทยต่อไป
1: ค่ะที่สุรินทร์นี้ปราสาทตามแนวชายแดนก็มี3ปราสาทปราสาทคณา
0: ครับ
1: ปราสาทตาควาย
0: ครับ
1: แล้วก็ปราสาทตาเหมือนถมนะคะ
0: ครับ
1: ในอนาคตเราก็คงได้ไปเที่ยวกันนะคะ
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกสักนิดหนึ่งนะ
1: ค่ะทักทายเพิ่มเติมเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณสายลมนะฮะ
1: ค
0: ุณต้นน้ำปรมิน
1: ค่ะคุณชินวุฒิคุณสุพรรณสาคุณเจ๊บุญยังด้วย
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมมีนะครับคุณพิพัชรอ่อนบุรุษสุขุนแค่นิจจังหวัดกระบี
1: ่ค่ะเราตอบกันเลยนะคะ คุณสุธีเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของโฆษกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีนะคะท่านก็กล่าวถึงจากกรณีที่ทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยออกมาแถลงการนะคะยื่นประท้วงถึงประเทศไทยของเราโดยกล่าวอ้างเกี่ยวกับกองทัพไทยว่าเราเนี่ยได้นำธงชาติไทยไปปักแล้วก็เชิญขึ้นสู่ยอดเสาในดินแดนของกัมพูชาบอกว่าไทยเราเนี่ยไปละเมิดอธิปไตยของกัมพูชานะคะ
0: ค
1: ทางโฆษกองทัพบกก็ออกมาชี้แจงว่าเอ๊ะการกระทำดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดหรือว่ารุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดนะคะเราทำงานอยู่ในขอบเขตพื้นที่อธิปไตยของเราแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้กล่าวอ้างอีกแล้วบอกว่าฝ่ายไทยของเราเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าภายในพื้นที่บริเวณช่องจอมที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะคะ
0: คร
1: ับซึ่งจากการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลักฐานแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่ได้มีการวางเพลิงแต่อย่างใดนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้ดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงเพลิงไหม้แล้วก็ดับไปเองค่ะซึ่งตลาดช่องจอมเมื่อก่อนก็เป็นดินแดนค้าขายนะคะไปมาหาสู่แต่พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ทำให้เป็นพื้นที่รกร้างดังนั้นพออากาศร้อนก็ ็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาไฟไหม้กองขยะแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่มีผู้พักอาศัยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับโอ้พูดถึงก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่สูญเสียรายได้เยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากที่เคยขายของอยู่เป็นประจำตรงนั้นนะครับอ่ะก็ยืนยันนะครับว่าที่บอกว่านำธงชาติไทยไปปักแล้วก็เชิญขึ้นสู่ยอดเสาทำอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับไม่ได้ไปปักอยู่ในดินแดนของกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับสำหรับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายนั้นกองทัพก็ชี้แจงนะครับว่าฝ่ายไทยไม่ได้มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแนวป้องกันเพื่อความมั่นคงโดยใช้แท่งบารีเออร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่กำลังพลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าอันเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบกองทัพก็ยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันนะครับโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อทำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ชายแดนครับ
1: ค่ะคือเขามองออกมาเป็นรั้วคอนกรีตจริงๆไม่ใช่นะเป็นแท่งแบรีเออร
0: ์
1: สายตาอาจจะไม่ดีนะคะ
0: นี่เขาตื่นเต้นตกใจไปหมดเลย
1: ตื่นเต้นนะคะเฝ้าจอบมองอยู่นะคะนะคะวันนี้นะคะทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขามีการประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่7ค่ะในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งก็จัดโดยสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะแลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดเห็นร่วมการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องของการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนำในเรื่องของความสงบสุขมาสู่ภูมิภาคอาเซียนของเราค่ะ
0: ปัจจุบันนะครับสมาพันธ์นี้ก็มีประเทศภาคีสมาชิกอยู่10ประเทศด้วยกันนะครับก็มีบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส
1: ์
0: สิงคโปร์ไทยแล้วก็เวียดนามครับซึ่งความร่วมมือของภาคีสมาชิกนั้นจะขับเคลื่อนโดยการจัดให้มีการประชุมของสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนเป็นประจำทุกปีการประชุมครั้งนี้กัมพูชานั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครับ
1: ค่ะไปทางภาคเหนือกันบ้างค่ะคุณสุธีทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3เนี่ยเขามีการจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมแนวผนังก้นนะแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดลำน้ำสายเลยนะคะที่จังหวัดเชียงรายป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในห้วงของฤดูฝนค่ะทำงานมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถ้ายังจำกันได้เนี่ยเมื่อปี2567ค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังเกิดมหาอุทกภัยนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายก็สร้างความเสียหายมหาศาลแล้วก็เกิดขึ้นในปี2567ต่อมาปี2568เมื่อปีที่แล้วเนี่ยกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างก็เข้าไปจัดสร้างแนวผนังกั้นน้ำบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าพื้นที่แนวป้องกันเดิมเนี่ยที่มีการดำเนินการไปตอนนั้นใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่าถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยพอใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ตามสภาพนะคะก็เริ่มเสื่อมสภาพลงนะคะประกอบกับทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตลิ่งก็อาจจะส่งผลให้แรงดันน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายจังหวัดเชียงรายก็ขอรับการสนับสนุนจากทางกองทัพบกในการเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำค่ะ
0: ครับกองทัพภาคที่3ก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนี่ยครับโดยได้จัดกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่3โดยมีกองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4เป็นหน่วยหลักนะครับกำลังพลเนี่ย60นายพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์20รายการก็มีรถบรรทุกรถโกยตักรถตักบรรทุกร่วมปฏิบัติงานกับกำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่37กองพลทหารราบที่7โดยกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแล้วก็เทศบาลตำบลแม่สายโดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขนนะครับรวมจุดที่ต้องเข้าดำเนินการทั้งสิ้น13จุดโดยแบ่งออกเป็น3โซนความยาวรวม 1,189 เมตรคร
1: ับ ค่ะเราพูดในภาพรวมทั้งหมดนะคะพี่น้องทหารเราได้ทำงานไปแล้วเนี่ยคิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 80.74 นั่นเองนะคะทั้ง3โซนเลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ทำงานทั้งหมด45วันเป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยค่ะ
0: ครับ ในห้วงที่ผ่านมานะครับผู้บังคับบัญชาจากกองทบกแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมกับให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3รวมไปถึงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็เน้นย้ำให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อให้ผนังกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะก็คนไทยไม่แรงน้ำใจเห็นทหารทำงานอยู่นะคะทั้งภาคเอกชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยขนอาหารขนเครื่องดื่มไปมอบให้เป็นกำลังใจให้กันและกันกองทบกโดยกองทัพภาคที่3ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนค่ะ
0: ครับมาดูกลางกรุงกันบ้างเกิดเหตุระทึกนะครับเมื่อวันก่อน20มิถุนายนวันเสาร
1: ์
0: นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยกันศาสตร์ซีเมนต์ของอาคารพาณิชย์ทรุดตัวพังถล่มบริเวณถนนเจริญกรุงครับแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลให้จุดขึ้นลงรถโดยสารประจำทางได้รับความเสียหายรถยนต์ได้รับความเสียหาย2คันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็คือนายประวิตรตุลาพันธ์ครับ
1: ค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะส่งกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะคะที่เป็นน้องๆทหารจิตอาสาเนี่ยเข้าลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับกำลังให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะก็ไปช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวกการจราจรไปแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ประชาชนแล้วก็ร่วมอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอีกมากมายเลยค่ะ
0: ครับในช่วงนี้มีการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569นี่ก็ต้องแจ้งให้ประชาชนได้ทราบด้วย
1: ให้ทราบนะคะ
0: มณฑลทหารบกที่23แจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลในเมืองตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทราบว่าในระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้มีการฝึกภาคสนามหรือว่า FTXการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569นะครับในพื้นที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างค่ายศรีพัชรินและค่ายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นครับ
1: ทีนี้ห่วงของการฝึกเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุทโธปกรณ์นะคะรวมถึงมีการจำลองสถานการณ์อย่าเพิ่งตกใจนะคะก็แจ้งเตือนมาอย่าเพิ่งตกใจเป็นการซักซ้อมการฝึกเฉยๆนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะการฝึกดังกล่าวก็เป็นการฝึกรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยและการอพยพประชาชนจะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงนั่นเองค่ะ
0: ส่งกำลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมืองด้วยนะครับโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพเนี่ยนะครับได้จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่3209กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ร่วมกับชุดปฏิบัติการหมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมืองรวมชุด2ปฏิบัติการเนี่ยนะครับ2ชุดปฏิบัติการเนี่ยลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านแก่งทรายมูลตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นู่นแหละครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะ18มิถุนายนในช่วงประมาณ5ทุ่มพบบุคคลต้องสงสัยไปขอตรวจค้นอ้าวบุคคลดังกล่าวก็นั้นใช้อาวุธปืนยิงใส
1: ่
0: เจ้าหน้าที่ก็ปะทะกันประมาณ5นาทีฝ่ายเรานั้นปลอดภัยส่วนกลุ่มขบวนการอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปทีนี้เข้าไปตรวจสอบนะครับก็ไปพบอะไรฮะ
1: ยาบ้า
0: ที่ครับประมาณ 600,000 เม็ดแล้วก็ฟินดิบน้ำหนักรวมประมาณ 38.4 กิโลกรัมเลย
1: ค่ะต่อมาก็แถลงข้อมูลให้กับสื่อมวลชนทราบแล้วก็นำของกลางส่งสถานีตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอ่ะท้ายรายการแล้วนะคะกองทัพบกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนายร้อยบุญยเกียรติวังเสนาที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารปืนใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียไปสร้างชื่อเสียงด้วยการคว้าผลการศึกษาระดับเหรียญทองให้กับกองทัพบกไทยของเราค่ะ
0: ครับวันนี้9นาฬิกามีการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกต่อผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกด้วยนะครับเวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันวณภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ผลงานเพลงจาก Black Heart ครับผมคุณผู้ฟังล่าสุดเลยกับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับผมคุณผู้ฟังซึ่งองค์จริง Black Heart เนี่ยออกมากี่เพลงเนี่ยก็ติด Playlist of the Week ของเราหมดเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยติดเพลงนี้เหมือนกันคือรู้สึกว่าชอบสไตล์ดนตรีของ Black Heart ในหลายเพลงมากเลยอะที่มันจะมีความแบบแรปมันก็ไม่ได้แรปจ๋ามันจะป๊อปมันก็ไม่ได้ป๊อปมากแต่มันเป็นทางที่แบบเลือกเดินสายกลางอยู่ระหว่างแบบฮิปฮอปกับป๊อปได้ลงตัวมากอะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นฝากเพลงนี้ไว้ด้วยครับผมล่าสุดเลยจาก Black Heart ครับและก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังขอเข้ามาจัดให้ย้อนรอยจะเซตเตอร์กันหน่อยกับเพลงที่มีชื่อว่าเศษนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อใน EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมมี1ผลงานเพลงจากพี่ๆแท็บทูรออยู่นะจ๊ะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
2: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและ Index Living More Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่
0: เรามาลุยกันต่อกับ BFM Morning Mood เช้านี้ครับผมคุณผู้ฟังไปลุยกันต่อเลยดีกว่ากับอีกหนึ่งผลงานใหม่จากพี่ๆ Tattoo Color ครับบอกตรงว่าพิมรอเพลงนี้มานานมากแล้วพิมก็รู้สึกว่าในทุกๆอัลบั้มของ Tattoo เนี่ยมันต้องมี1-2เพลงแหละที่พี่รัสซี่เป็นคนร้องเองนะครับผมแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเพลงในอัลบั้มใหม่อย่าง Fitness Pop นะครับของ Tattoo Color ที่พี่รัสซี่เนี่ยเป็นคนเขียนเองร้องเองเล่นเองนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่า Single Coil เป็นเพลงที่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยหน้าตาเราก็แบบหล่อๆออกการขนาดนี้ทำไมเราถึงยังไม่มีแฟนกันนะเนี่ยคนหล่อๆแบบนี้ไม่มีแฟนได้ยังไงอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราซิงเกิลแล้วเรารอคอยคนที่คู่ควรกับเราอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่แน่นอนแหละโอเคถึงแม้ว่าการเล่าให้ฟังแบบนี้มันจะดูเอิดนะคุณผู้ฟังแต่ว่าอยากให้ลองไปฟังในเพลงมันเป็นความเอิดที่น่ารักมากๆจากพี่รัสซี่นะครับผมแล้วก็อยากให้ลองมาดู MV กันด้วยคุณผู้ฟัง MV คืออ่ะสมมติเพลงอ่ะเต็ม10MV พิมพ์ให้ร้อยเลยคือดีมากเท่มากสมกับเป็น Tattoo Color ครับผมไปลุยกันเลยกับเพลงนี้ Single Coil ล่าสุดจาก Tattoo Color

และนี่คือการเดินทางครับผมผลงานเพลงจากพี่ชาติสุชาตินะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งซิงเกิลที่โอ้โหช่วงที่แฟนเดย์ออกมาใหม่ๆแล้วตามฟังพี่ชาตินี่คือเพลงนี้ชอบมากๆนะครับผมวันนี้พิมพ์ขออนุญาตทิ้งท้าย FM Morning Mood ของเราไปเร็วนิดนึงนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ฟ้าจะไปเป็นดาราวันนี้ฟ้าจะไปเป็นพระเอก MV คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยว 8:30 นเนี่ยต้องถึงที่งานแล้วนะครับทิ้งท้ายไปให้3เพลงคุณผู้ฟังขอเข้ามาเรียงไว้ให้เรียบร้อยน้ำตาที่หายจาก The Moose ครับคำนั้นจากพี่นนทนนท์และความหมายที่หายไปจากพี่นัทจากดาทอนครับฝากไว้1ครั้งก่อนจากการวันนี้คุณผู้ฟังกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาครับผมขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังขอให้วันนี้ดีของทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะครั้งแรกเลยการถ่าย MV นะครับผมวันนี้ทิ้งท้ายไปแล้วด้วยผลงานเพลงนี้น้ำตาที่หายจาก The Moose ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีครับทุกสิ่งจบ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: สวัสดีวันจันทร์หากใครที่ตื่นมาแล้วรู้สึกปวดคอปวดบ่าหรือว่าปวดไหล่การใช้หมอนยางพาราก็ช่วยลดอาการปวดเมื่อยปวดคอและช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้อีกด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียนเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เช้านี้นายกประชุมกรอติดตามปัญหาทางเศรษฐกิจจากนั้นร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติด้านกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวเรื่องไทยตอบเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อันคลอสและอีกหลายประเด็นวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสครับ
6: วันนี้เวลา 9:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นเวลา 11:00 น.นายกรัฐมนตรีจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติ15:00 น.กระทรวงการต่างประเทศแถลงประเด็นเรื่องไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสโดยมีรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายแถลงรายละเอียด13:00 น.ส.ส.การดีเรียวไพโรจน์รองประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันดิจิทัลไทยแถลงข่าวประเด็นการรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนในการเดินหน้าโครงการ Thailand AI Passport 10:00 น.ที่รัฐสภาครม.เงาพรรคประชาชนแถลงเรื่องการฉายภาพผลกระทบของระบอบสีน้ำเงินต่อวงการธุรกิจและก้าวต่อไปของการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 13:30 น.ที่บ้านพระอาทิตย์นายปานเทพพัวพงพันธ์จะนำพยานปากสำคัญมาเปิดตัวครั้งแรกที่เป็นเหตุให้ศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มและแถลงข่าวประเด็นถูกใส่ความว่าหัวประมูลที่บ้านพระอาทิตย์ติดตามการประชุมบอร์ดกสทช.พิจารณาต่อในวาระสตรีมมิ่งแห่งชาติเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงรายการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและเพิ่มจำนวนผู้ชมที่ยังมีประเด็นหารือว่าใครจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใครจะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรวมถึงการลงทุนด้านคอนเทนต์ดิลิเวอรี่เน็ตเวิร์กยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: Hello, good morning.
4: Good morning.
5: จากไหนกันนะคะ
3: เราตบมือกันหน่อยดีกว่าไหมฮะ
5: ได้ค่ะ
4: หาอายาไห่กาปากระป๋องไห่กระป๋องไห่กระป๋องเย้
3: เสียงปรบมือดุยเนี่ยฮะ
4: สวัสดีค่ะ
3: องค์ประชุม
4: ใช่แล้วนะยินดีต้อนรับน้องบุ๊กกลับมาตุภูมิด้วย
3: กลับมาอยู่ตรงนี้แล้วที่นี่ที่เดิมที่เก่า
4: ใช่
5: 10
3: เองแม
4: ่น่าก็2อาทิตย์หน
5: อ2อาท
3: ิ
5: ตย
3: ์ใช่2อาทิตย์2อาท
4: ิ
3: ตย์กลับมาแล้วแต่ว่าไปเช็คฟีดแบคแฟนๆรายการมา
5: เป็นยังไงคะ
3: ทุกคนฟังแชร์ข่าวช้า
4: ว้าว
3: กระป๋องพอดีทุกคนเพราะว่าตรงกับประมาณ2ทุ่ม
5: 2ทุ่มเหรอ
4: ว้าวเลย
3: 2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มกำลังดี
5: ของฉันเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปงานไทยเฟสติวัลมาที่เกาหลี
3: ที่เกาหลีใช่ไหม
5: แกคนไทยฟังหอยกระป๋อง
4: เยอะมาก
5: มาบอกขอถ่ายรูปแล้วบอกว่าฟังอยู่นะคะฟังหอยกระป๋องเพราะว่าเขาบอกว่าช่วง10โมงแบบช่วงกำลังว่างๆ
3: คือเกาหลีจะเร็วกว่าเราหน่อย2ชั่วโมง
5: เขาบอก10โมงกำลังว่างๆก็เลยแบบนั่งฟัง
3: ก็คือเข้างานแล้วล่ะเข้างานแล้วกำลังแบบว่าเพลินๆนั่นแหละ
4: อันยองซย
5: องทักทายด้วยค่ะ
3: ส่วนของเราก็คือแฟน
5: จริงๆ
3: ส่วนของแฟนคลับแบบอินเตอร์แฟนเยอะจริงๆ
4: ใช่อินเตอร์แฟนพวกเราเยอะมาก
3: ก็เลยบอกว่าแบ่งไปฟังวันพุธบ้างสิ
5: เ
3: พราะไม่ฟังแต่การอังคารล่ะ
4: เขาใส่ย่าง
3: เขาใส่เขาใ
4: ส่วันพุธเขาต้องใส่สูตรมาฟังไงบางทีเขาไม่พร้อมไงเขาใส่เปล่
5: า
4: บางทีเขาไม่พร
3: ้
4: อม
3: ก็เลยนี่แหละนะฮะก็มาพูดคุยเมามอยกลับมาสู่มาตุภูมิแล้วก็จะกลับมาก
5: ลับมาแล้ว
3: การเหมือนเดิม
5: บางคนบอกได้รับกลับมาเมื่อไหร
4: ่แกไปเร็วไปหน่อยมากไปแบบแป๊บเดียวมากอ่ะ
5: บินคืนพระรหัส
4: เ
5: สร็จไปถึงเช้าวันวันศุกร์เสร็จแล้วก็กลับคืนวันอาทิตย์ก็เพิ่งถึงเนี
4: ่
5: ย
4: เป้าประสงค์คือไปทำอะไร
5: ป้าก็ประสงค์ใช่ไหมก็คือไปงานไทยเฟสติวัลแล้วก็คือมะตูมให้ถ่ายรายการที่เกาหลี YouTube ของเขาก็เลยไปแต่จริงๆอ่ะฉันน่าจะไปอยู่แล้ว
3: คือตอนแรกอ่ะฉันต้องไปงานนี้ด้วยนะเธอรู้ป่ะ
5: ไทยเฟสติวัลใช่ไหม
3: ที่เกาหลี
4: ใช่ไหม
5: สถานทูตไทยใช่ไหม
3: ใช่แต่ว่าคือมันชนกันหมดทุกอย่างเลย
4: เข้าใจ
3: ฉันก็เลยบอกฉัน
5: ปีหน้าเดี๋ยวปีหน้า
3: อุ้ย
5: เขามีปีละครั้ง
3: มีปีละครั้ง
5: ก็เจอกันใหม่ปีหน้า
3: หมายถึงว่าคือมันต้องเรื่องดีๆคือจริงๆอ่ะลงจากชิคาโกอ่ะมันลง
4: ที่มาลงโซลเลยก็ได้
5: ใช่
3: แต่เพราะมันรับงานที่ไทยเอาไว้แล
5: ้
3: วต่อกันไม
4: ่
3: เป็นไรชวนกันไปเดี๋ยวก็ว่ากันประเทศไทยนะไปอยู่ที่ไหนนะไปงานเฟสที่ไหนนะ
5: ก็แต่งานไทยเฟสสนุกนะ
4: ใช่ไหม
5: สนุกมากแล้วก็คือศิลปินน่ะเขาก็คือทางสถานทูตไทยอ่ะเขาก็ให้แบบเหมือนศิลปินไทยอ่ะไปโชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแฟนคลับคนเกาหลีอะมาดูคือทีป๊อปยอมรับนะตอนนี้มาแรงจริง
4: เธอทีป๊อปดังมาก
5: มีแฟนคลับมารอดู
3: เธอเชื่อป่าวว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนกัน
5: แล้ว BL Love ว่าเธอรู้ป่ะคนเกาหลีมาทักฉันเว้ยก็จะเป็นแบบพอเขาชอบทีป๊อปเขาก็จะดู BL Love
4: BL
5: BL พวก BL ทั้งหล
3: าย Boy Love Boy Love
5: เธอเขาทักฉันOh you beautiful
4: เขาทักเธอว่าอะไรอ่ะ
5: Oh you so beautiful
4: เขาดูละครเหรอ
5: เขาดูละคร
4: อะ
5: ไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกถามว่าจากเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จากบ้านจีเอ็นทีวี
3: เอาไม่ล่ะปีนั้นเราไปสักไปพร้อมๆกันเลยได้ไหมที่ไทยเฟสติวัลชิคาโกเราไป3หอยไหมล่ะแล้วใครจัดรายการไห
5: ม
3: เราไปสักอาทิตย์นึงก็พออ่ะ
5: เราไปจัดรายการที่นู่นน่ะ
3: เราไปทำได้เพราะว่าเราต้องการพิธีกร
4: เราโฟนอินได้ไหมโฟนอินการจัดรายการที่นู่น
5: ลองเด็ก
3: ถามพี่ถามผู้ใหญ่ได้ไหม
5: เราได้ไหมตั้งกล้องเลยเรา
3: ภาพข้างหลังอยู่ในสถานทูต
4: เขาใส่ย่าง
3: อะไรอย่างเงี้ย
4: เ
5: ออ
4: แบ็กกราวด์เป็นไทม์สแควร
5: ์ขนาด
3: ทำไมอ่ะขนาดกรีนมอร์นิ่งก็ยังทำได้เลย
4: เข้าใจไหมล่ะ
5: ใช่
3: เราจะทำไม่ได้เราต้องถามพี่เล็กแล้วว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้าง
5: ใช่แล้วไปที่ชิคาโกเลย
3: ไปเลยนะคะ
4: นะคะ
3: แต่สิ่งอื่นใดน้ำพอวันกลับมาตกใจเรื่องราวกับถนนย่านตึกเก่าอ่ะมันยุบตัวแล้ว
4: เธอคิดสิ
3: อ้ายน่ากลัว
4: เธอคิดนะบุ๊ก
5: คุณลุงคนนั้นน่ะ
4: กันศาสตร์เขาอยู่มาตั้งนานนะ
5: 100ปีอ่ะเป็น100ปี
4: บุ๊กกลับปุ๊บมันถล่มเลยนะ
3: แสดงว่าอะไร
5: แสดงว่าอะไร
3: ต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่หรอไม่ใช่นะ
4: ไม่ใช่
3: อันนี้ยุบหรอ
5: คือเรื่องของเรื่องมันเป็นแผ่นปูนที่มันเป็นตึกโบราณอะทุกคนมันจะมีแผ่นปูนที่ยื่นมาเหมือนกันศาสตร์อะ
4: ใช่
5: แล้วมันก็จะยื่นมาตรงจนถึงฟุตบาทใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยอาคารเนี้ยอายุประมาณ100ปีนะคะแล้วอยู่มันฟลุ๊ปลงมาเลยเธอมีกล้องวงจรปิดเรามีป่ะเรามีให้เห็นไหมกล้องวงจรปิดอะไม่ได้เตรียมไว้ใช่ป่ะกล้องวงจรปิดจากฝั่งตรงข้ามเห็นเลยว่าแบบมีตอนแรกมีรถจอดอยู่2คันใช่ไหม
3: yeah.
5: แล้วรถคันสีเงินน่ะเธอคุณลุงเนี่ยเขาลงจากรถมาแล้วเดินเข้าไปในร้านเนี้ยจะเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าจำไม่ผิดเปิดมานานแล้วแล้วก็เป็นช่วง 5:00 น.น่ะเจ้าของร้านพนักงานในร้านกำลังเลิกงานคุณลุงเนี่ยเป็นลูกเขยของเจ้าของร้านมารับภรรยาตอน 5:00 น.เค้าทำอย่างเงี้ยประจําเป็นประจําทุกวันวันนี้ก็มารับเหมือนเดิมสุดท้ายอ่ะเธอเดินเข้าไปกำลังจะไปรับภรรยาในร้านภรรยากำลังจะเดินออกมาหน้าร้านสุดท้ายอีกกันศาสตร์ตรงเนี้ยมันฟลุ๊ปลงมาทับพอดีเลย
3: เสียชีวิต
5: ตอนแรกก็คือพยายามจะกู้ภัยพยายามช่วยแต่ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะโดนหนักจริงๆ
3: เพราะเขายืนด้วยเธอแล้ว
5: ใช่แล้วทับลงมาอายุ76อ่ะเธอ
3: แล้วทับแบบฉันเห็นในคลิปอ่ะในรูปอ่ะ
5: หมดเลยอ่ะ
3: แบบเหมือนงออย่างนี้เลยมันก็คือต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละ
4: ชาวบ้านในพื้นที่บอกแบบนี้เธอขณะเกิดเหตุอ่ะไม่มีสัญญาณอะไรมาเตือนความผิดปกติเลยน
5: ะ
4: คืออยู่ๆอ่ะมันก็ค่อยๆสุดตัวลงมาคือเขาบอกไหลลงมาเหมือนน้ำเลยเธอต่างจากเหตุแผ่นดินไหวนะเพราะแผ่นดินไหวเราจะรับรู้ถึงแรงอะไรแรงสั่นสะเทือนได้แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติจ้ะอยู่ดีๆมันก็รุบลงมาเลยแบบนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณลุงด้วยนะ
3: คุณลุงเดินลงมาพอดีเธอแต่เขาตัดภาพตรงที่โดนทับออกไป
5: ใช
4: ่
3: มันน่ากลัวเกินคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นก็อย่างนี้ที่สำคัญที่สุดคือ
5: ลงช้ากว่านี้อีกสักนาที2นาทีอ่ะก็รอดแล้วนะ
4: ใช่
5: จังหวะพอดีเลยอ่ะ
3: ดวงแหละเธ
5: อตอนนี้ค่ะทางวิศวะเองเนี่ยคือหน่วยตรวจสอบอาคารนะคะอของเขตนะคะรู้สึกตรงนั้นจะเป็นเขตสัมพันธวงศ์นะคะก็มีการตรวจสอบจริงๆแล้วอาคารเนี้ยด้วยความที่มันร้อยปีแล้วไม่มีการตอกเสาเข็
3: ม
5: นะคะเป็นการสร้างอาคารแบบเก่าก็ตอนนี้อาคารตัวอาคารเองเนี่ยยังไม่ต้องรื้อนะคะยังใช้การได้อยู่แต่ว่าไอ้ตรงกันศาสตร์เนี่ยบริเวณตึกใกล้เคียงและตึกตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบต้องมีการรื้อกันศาสตร์ตรงนี้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ตรงพื้นที่อาคารอะไรเงี้ยยังไม่ต้องรื้อทั้งหมดคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวมันจะมีการ
3: สุดตัวอีก
5: สุดตัวอีกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงบ้างนะคะก็พอตรวจสอบชิ้นส่วนของอาคารนะคะช่วงระหว่างรอปรับปรุงดำเนินการอะไรประมาณเนี้ยเบื้องต้นอาคารที่มีปัญหาเนี่ยที่มันฟุบตัวลงมาเนี่ยประมาณ 3-4 คูหา2คูหาแรกเนี่ยบ่งบอกโครงสร้างได้ไม่ค่อยชัดเจนพอเข้าไปที่อาคารที่3เนี่ยก็พบรอยปริลักษณะเป็นการก่ออิฐถือปูนซึ่งปูนน่ะไม่ต่ำกว่า50ปีคานเนี่ยเป็นไม้เป็นโบราณไงคานเป็นไม้พื้นก็เป็นไม้ส่วนกันศาสตร์ที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะลักษณะอาคารเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เหมือนร่างกายมนุษย์น่ะ
3: ที่ยื
5: นที่ยืนกลางแขนแบบเนี้ยพอยืนนาทีแรก2นาทีไม่เป็นไรแต่พอเนี่ยอายุงานมัน100ปีอ่ะมันก็ต้องมีการซุดตัวลงประมาณนี้นะคะซึ่งดร.อิทธิพลเนี่ยบอกว่าทางเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยเดี๋ยวต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารลักษณะแบบนี้ที่เป็นอาคารเก่าไปตรวจสอบอาคารอื่นๆด้วยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยไม่ต้องรื้อทั้งหมดเนื่องจากว่ามันซุดเฉพาะส่วนกันศาสตร์ส่วนไอ้ bearing wall นะคะเป็นพื้นที่ภายในเนี่ยอันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู
3: ่
5: แล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำทางเขตเนี่ยให้มีการตัดกันศาสตร์ชั้น1เนี่ยทั้งหมดเลยตรงอาคารบริเวณนั้นนะคะหรือต้องหาอะไรมาค้ำยันเพราะว่ามันจะเริ่มแบบสุดลงมาได้นะคะซึ่งทางเขตเองเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ผู้พักอาศัยเนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงไหมตอนนี้ก็คืออยากผู้พักอาศัยอาคารร้างต่างๆที่ยังไม่มีผู้พักอาศัยเนี่ยเขาก็กลัวเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบทั้งหมดเลย
4: ใช่แต่ว่ามีหนึ่งหนุ่มนะน้องไนแอตลาสนะอยู่ในเหตุการณ์นะเธอ
5: ใช่
4: เขาบอกเลยบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ตรงหน้ากับแม่ตอนกำลังถล่มคว้ามือแม่แทบไม่ทันขอให้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยส่วนผมปลอดภัยดีครับนี่น้องไนแอตลาสอยู่ในเหตุการณ์
5: กำลังใจน้องไน
3: ก็อยู่ในเหตุการณ์พอดี
4: ใช่
3: ในวันนั้นนะคะ
5: ค่ะ
3: ก็ถือว่าเหตุการณ์เนี้ยคือมันไม่มีอะไรเตือนมาก่อนเลยอ
4: ่
3: ะอยู่มันก็ถล่มเลยอ่ะก
4: ็
3: อย่างที่พี่อ๋องพูดอ่ะถ้าเกิดสมมติแผ่นดินไหวอ่ะมันยังมีความรู้ความสั่นสะเทือนไง
4: ที่ถล่มมากี่คูหาเธอ
5: ประมาณ
4: 3
5: ม
4: ัน
5: เป
4: ็
5: นร้านที่แบบว่าบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเขาจะมีอาคารเขาว่ามีทั้งหมด3คูหาก็หล่นแค่ตรงนั้นแต่ว่าอาคารใกล้เคียงมันเป็นกันศาสตร์เหมือนกันหมด
4: มันผูกติดกันเน
5: า
4: ะ
5: ใช่มันผูกติดกันหมดเลยซึ่งเดี๋ยวทางเขตสัมพันธวงศ์อาจจะต้องรื้อเฉพาะกันศาสตร์แต่อาคารน่ะยังใช้งานได้อยู่นะ
3: เขาบอกว่าอาคารโอเคแต่ว่าไอ้ตรงกันศาสตร์ที่มันยื่นออกมามันคำด้วยไม้
5: แล้วเธอเห็นปราสาทเจ้าอ่ะก็มีกระบงกระเบื้องอะไรแบบ
4: ใช่ใช่ใช
5: ่ก็น่ากลัวนะ
3: เออแล้วแบบว่าอีปูนอันเนี้ยมันก็คืออยู่มานานอ่ะเธอแล้ว
4: ก็ร้อยปีเธอ
5: ใช
3: ่ก็อย่างที่เขาบอกแหละแล้วหล่นมาทับขนาดนั้นนะเธอเข้าใจใช่ไหม
5: มันหล่นมาแบบทั้งยวงอ่ะน่ากลัวมากอ
3: ่
5: ะ
3: ก็ทั้งแผ่นเลยอ่ะแม่น่ากลัวจริง
5: ๆแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเนาะ
3: ช็อกค่ะ
5: ช็อกสิแล้วเขาบอกว่าบรรยากาศอะ5โมงเย็นนะร้านค้าก็เริ่มปิดแล้วเนาะออฟฟิศมันเริ่มปิดอะคือพนักงานคนข้างในร้านอะเจ้าของร้านอะก็กำลังเดินออกมาแล้วคุณลุงอะกำลังเดินเข้าไป
3: บุ๊ฟเลยเป็นคุณลุงคนเดียว
5: แล้วคิดดูนะถ้าเกิด
3: ทั้งหมดนั้น
5: คุยกันหน้าร้านอะ
3: ใช่ก็อย่างที่บอกอะที่เธอพูดแหละว่าถ้าลุงลงรถจากช้าแต่นี้สักนาทีเดียวอย่างเงี้ยเพื่อแต่ของเนี้ยที่บอกว่าดวงน่ะดวงคนน่ะเธ
5: อ
3: ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ
5: ค่ะ
4: มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเธ
5: อ
4: มีผู้ชายคนหนึ่งครับออกมาทำคลิปแฉทวงหนี้กว่า30ล้านนี่นะครับคุณแมนเจ้าของเพจคุณพงบาย CEO แมนออกมาโพสต์แฉ
5: ว
4: ่
5: าพงเพจอะไปบอกว่าชื่อพงพงอ่ะชื่อพ่อเขา
3: พงชื่อพ
4: ่
3: อ
4: หรอ
5: พงอ่ะชื่อพ่อเขาแต่ว่าเขาเพจคือมันจะเป็นร้านเขาเป็นเจ้าของเต็นท์รถยนต์มือสอง
3: ใช่ใช่
5: เป็นร้านเต็นท์ใหญ่มากอยู่แถวจังหวัดแถบแบบ
3: เขาชอบทำคลิปอะเพื่อง่ายเธอ
5: พงอ่ะพ่อเขา
3: เออคลิปเขาอะเขาจะคือเกี่ยวกับเรื่องรถมือสองรถซูเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยคุณแมน
4: แล้วเธอไปรอเขาทำไม
5: ไม่ใช่บางเพจไปบอกเขาไปทำข่าวว่าเขาชื่อพง
4: คุณพงศ
5: ์
4: จริงๆเขาชื่อคุณแมน
5: แมนตักข่าวบักข่าวหลายเพจเลยไปบอกว่าชื่อพงศ์
3: พงศ์ชื่อพ่อเขา
4: คุณแมนเพจชื่อพงศ์ by CEO แมนนะครับออกมาโพสต์แฉเจ้าของแบรนด์ดังระดับประเทศติดหนี้ตนกว่า30ล้านบาทฝากไปถึงเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวว่าถ้าไม่ติดต่อมาหาตนเนี่ยจะแฉไปเรื่อยๆนะพร้อมเปิดคลิปเสียงสนทนาเดือดด้วยจากคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงสองฝ่ายถกเถียงกันอยู่เลยฝั่งคุณแมนมีการทวงเงินถามดอกเบี้ยทวงถาม 300,000 บาทที่อีกฝ่ายเคยบอกว่าจะให้ผ่านมาปีกว่าแล้วไม่เคยได้เงินเลยสักบาทเธ
3: อ
4: คู่กรณีพยายามแก้ตัวว่าบริษัทนี้กำลังจะเข้าร่วมทุนสำเร็จรอบแรกจะจ่ายค่าหุ้นให้35ล้านบาทรวมถึงอ้างว่าตนต้องกู้เงินจำนวนมากไปซื้อของจากต่างประเทศคุณแมนสวนกลับเลยบอกว่าคู่กรณีไม่เคยบอกเรื่องเงินช็อตแต่กลับมาบีบตัวเองให้ออกจากหุ้นส่วนมีการไปโอนหุ้นเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ไม่เอาเงินมาให้ดอกเบี้ยที่บอกจะแบ่งให้ 300,000 ก็ไม่ได้รับผ่านมาปีนึงแล้วถูกขู่ว่าจะแฉถึงจะยอมให้แสนหนึ่งอ้างว่าเป็นคำขอโทษเป็นค่าขอโทษโดยไม่หักหนี
3: ้
4: แมนเล่าแบบนี้คู่กรณีเนี่ยไม่จ่ายเงินตัวเองเนี่ยจะปีนึงแล้วตอนที่อีกฝั่งเข้ามาก็อ้างว่าตัวเองน่ะเดือดร้อนเพราะเจอคนมาโกงก็เลยมาขอยืมเงินตนเห็นใจเลยเข้าไปช่วยซื้อหุ้นมาครึ่งนึงแบบ 50-50 ก็ตกเป็นเงินกว่า40ล้านบาทคู่กรณีทำเอกสารและแผ่นมาน่าเชื่อถือมากทำแผนมาน่าเชื่อถือมากอ้างตัวเลขเวอร์วังกำไรปีละเป็น100ล้านแต่เมื่อถึงเวลาจริงกำไรได้ไหมไม่ได้แถมยังต้องทำไมเติมเงินเข้าไปอีกต้องเติมเงินเข้าไปอีกตนตัดสินใจขายหุ้นออกมาแต่ยังไม่ทันได้เซ็นขายหุ้นฝั่งนั้นเลือกจะคืนเงินบางส่วนแล้วบีบให้ตนเนี่ยออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นแล้วโอนหุ้นโดยไม่ชอบแถมตีเช็คเด้งใส่ตนด้วยเรียกว่าทำผิดสัญญาทุกข้อเลยคุณแมนบอกคู่กรณีนะครับบอกว่าที่ตนลงทุนด้วยก็เพราะเห็นว่าคู่กรณีเนี่ยสู้ชีวิตแล้วไม่ยอมแพ้แต่ตอนเนี้ยตนคิดว่าไม่แฟร์กับตนแล้วที่บอกว่าจะคืนก็ต้องคืนสิตอนนี้ตนเพิ่งได้เงินมาแค่แสนบาทเท่านั้นจากยอด40กว่าล้านน่ะหรอ
5: ใช่40กว่าล้าน
3: ได้มาแสนเหรอ
5: ได้มาแสนเดียว
4: โธ่น้อยไปมะ
5: ใช่ไง
4: แล้วคุณแมนต้องฝากบอกอีกนะครับบอกว่าคุณทำคอนเทนต์สร้างภาพลักษณ์ในสื่อดีมากเลยผมอยากให้คุณมีจิตใจที่ดีเหมือนในสื่อนะช่วยออกมาแสดงความจริงใจให้ผมดูหน่อยไว้
5: คือในคลิปเสียงอะทุกคนด้วยความที่มันเป็นคลิปแต่งแบบคือเขาพยายามหลบบีบเสียง
3: ไม่ให้โดนฟ้องอะ
5: เสียงมันก็เลยสูงพอบีบเสียงเสร็จปุ๊บเนี่ยคนฟังชาวเน็ตทั้งหลายก็บอกว่าอุ๊ยซุงซุงซอการ์ดแน่นอนอย่างเงี้ย
3: ซุงแน่นอนพอบีบเสียงมันไม่รู้ว่าเสียงจริงมันเป็นยังไงเนี่ย
5: ซุงซอการ์ดแน่นอนเลยประมาณนี้คนก็เลยแบบแล้วพอเซิร์ชอะในโดยเฉพาะใน TikTok เองอะเวลาแบบคนคอมเมนต์อะไรเยอะๆอัลกอริทึมมันจะกลายเป็นเขียนไว้เลยว่าซุงซอการ์ดอะไรประมาณนี้
4: ใช่
5: เข
4: ้
5: าใจปะ
4: ออกอัลกอริทึมจับโยง
5: จับโยง
3: จับโยงอัตโนมัติ
5: ชาวเน็ตก็ยิ่งมั่นใจ
3: ว่าเป็นซุงซอการ์ดแน่นอน
5: หวยไม่ออกที่ซุงซุงก็งงคนถามว่าพี่ไปติดเงินแบบว่าคุณบอยเขาหล่อหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยซุงก็บอกอะไรวะจนกระทั่งซอการ์ดเนี่ยมีการไลฟ์สดวันนั้นก็เลยถามตะโกนถามซุงมึงเป็นหนี้ใครอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเป็นหนี้ใครอะไรเงี้ยคนจับโยงซุงบอกว่าอะไรเป็นหนี้อะไรอะไรประมาณเนี้ยก็สุดท้ายนะก็ล่าสุดเองเนี่ยก็คือซอการ์ดเองบอกว่าอะไรเล่าให้ฟังหน่อยไม่รู้เรื่องเลยหนี้อะไร30ล้านซุงไปแอบทำอะไรไว้อะไรประมาณเนี้ยแต่ซุงเขาออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องอัลกอริทึมใน TikTok มันดันเองคนก็เลยมาทักที่เขาสุดท้ายเนี่ยแมนเองก็สรุปนะบอกว่า
3: ไม่ใช่ซุง
5: ไม่ใช่ซุงนะไม่ใช่ซุง
3: เพราะว่าอย่างที่บอกพอมันไปดันปุ๊บคนก็มันก็อัลกอริทึมมันก็เขียนแล้วสู้กับซอการ์ดถ้าหนูว่าไม่ใช่
5: แต่ฉันน่าสงสัยว่าใครวะเขาบอกว่าเป็น
3: คอนเทนต์ด้วยนะ
5: นักธุรกิจชื่อดัง
3: เขาบอกว่าทำคอนเทนต์ดีๆด้วยทำคอนเทนต์แบบแนวบวกอ่ะ
5: ช่วยเหลือคน
3: มีไม่กี่คนนะ
5: แต่เสียงอะผู้ชาย
4: ใครอะ
5: หรืออาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ปรับเสียงให้เป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้ไหม
3: คนนี้ปะ
5: เธอว่าใครใครว่าอ่านไม่ออกเลย
3: นี่ไง
5: ฉันว่าไม่ใช่
3: ไม่เน
4: า
3: ะไม่หรอก
4: ใครอะ
5: ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ได้
4: ไม่น่าใช่
3: ไม่น่าม ี
5: ไม่มีปัญหาเรื่องเงิน
3: หรือว่า
5: เขาเนี่ยหมายถึงว่าแมนอะเขาบอกว่าเป็นนักธุรกิจเขาต้องไปซื้อหุ้น
4: แกคิดเหมือนฉันเลยหรือปะแต่ฉันว่าไม่น่าใช
5: ่คนนี้เนี่ยถ้าคนนี้นะ
4: เมื่อกี้ฉันแวบเข้ามาคนนี้หรือปะ
5: แต่ไม่น่า
4: แต่ฉันว่าไม่น่าใช่
3: แม
4: ่
3: แม่คะเลิศเลิศใช่ค่ะเดี๋ยวแม่เขียนเลย
5: ใช่
4: หรือจริงอ่ะ
5: ไม่น่าใช่ว่ะเพราะว่าถ้าคนเนี้ยไม่ใช่เงินแค่นี
4: ้เข้าใจ
5: ค่าบริษัทเขาเยอะกว่านั้นนึกออกป่ะจะมาแบบอ่ะถอดนะคีย์เวิร์ดนะซื้อหุ้น50 50มูลค่าบริษัทเขาต้อง80ล้าน
4: 80ล้านตีว่าเลยเซ101 101
5: แล้วก็แมนเนี่ยก็เลยไปซื้อหุ้นในราคา40ล้าน
4: เออ
5: ถูกไหมที่ผ่านมาไม่เคยมีกำไรแถมต้องลงเพิ่มนี่คือคีย์เวิร์ดแล้วบริษัทเป็นบริษัทดังเขียนไว้เขาเขียนไว้แบบนี้ตามคำพูดของคุณแมนนะคะบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทดังแล้วก็ภาพลักษณ์ก็คือเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ช่วยเหลือคนใครวะ
3: อดีตพระเอกเก่าหรือเปล่าคะใครวะ
5: ขายของแบรนด์เนมมือสองหรือเปล่าคะ
3: ต้องเป็นผู้ชายอะเธอ
5: ผู้ชายก็มีใคร
4: ขายของแบรนด์เนมมือสองผู้ชายมีหนวดใครอะ
5: ใครวะอันนี้ไม่รู้จริงๆเนี่ยแบรนด์ดังด้วยยายเซเลบบาร์ดบอกยายบาร์ดเธออะไรยายบาร์ดเธอรู้หรอ
3: ส่งตัวสิ
5: เธอส่งมาหน่อยสิยายบาร์ดเร็วๆอันนี้ฉันกันบ้านฉันทำงานต่อไม่ได้แล้วเร็ว
4: ยายบาร์ดส่งข้อความมา
5: ส่งมาเร็ว
4: ส่งข้อความมาส่วนตัวทุกคน
3: อยากรู้จังเลยอยากใครวะใครวะ
5: นั่นน่ะสิ
4: อ่ะระหว่างส่งมานะขอเบรกแป๊บนึงก่อน
5: ได้
3: อ่ะเบรกก่อน
5: เบรกก่อนเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมา
3: แล้วเดี๋ยวว่ากัน
5: ตุ๊ดรีวิวบ้างไหม
3: ได้สิได้สิ
5: กลับมาเรื่องเพจตุ๊ดรีวิวบ้าง
4: ไม่อยากให้แสงเลยอ่ะ
5: ไม่เราต้องพูดนิดนึงเราต้องพูดน
4: ิ
5: ด
4: นึงหรออ
3: ันนี้เดียวพอนิดเดียวพอ
5: ถ้าเกิดไม่อยากให้แสงเราไม่สามารถเล่าข่าวเลยเพื่อน
4: ไม่แต่กับคนนี้เราไม่อยากให้แสงเขาเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อนเข้าใจพลอยเล่าใช่ไหม
5: แสงที่ส่งมาก็มันก็ถือว่าเป็นบทเรียนเขา
4: ก็ได้ก็ได้
3: เด
4: ี๋
3: ยวกล
4: ับ
3: มา
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
10: ก็น้ำตาลเร
9: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
10: อ e i เร
9: พอดีอย่างที่คิดเร
10: อ e i เร
9: ลงตัวอย่างที่คิดเ
10: รอ e i เร
9: พิเศษอย่างที่คิด
10: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
11: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
11: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
9: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
10: ก็น้ำตาล
9: เรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
10: R E I เร
9: พอดีอย่างที่คิดเ
10: ร R E I
9: เรลงตัวอย่างที่คิดเร
10: R E I เร
9: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
13: E F M 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: กลับมานะจ๊ะมาแน่นอนมาพูดถึงเรื่องราวสรุปข่าวไล่ยาวสำหรับเพจตุ๊ดรีวิวหน่อย
4: อ่ะ
3: หลังนั้นทัวร์ลงหนักมาก
4: ก่อนหน้านี้นะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคือทนายปีศาจมันดังมากใช่ไหม
3: ถูก
4: ดังมากคนก็ชมการแสดงของพี่หญิงรัฐฐากันเอิกระเอิกมากแกคนเกือบ 100% ชมเว้ย
5: เล
4: ่นดีมาก
3: 100% เลยเถอะ
4: ใช่อัน
3: นี้แค่แบบ 0.0000 เลยอ่ะ
4: เพจตุ๊ดรีวิวก็มาพูดพาดพิง
3: ถึงเรื่องสีหน้าสีตาอาการ
4: ถึงหน้าผากของคุณหญิงรัฐาบอกว่าหน้าผากมันไม่ขยับไม่สอดคล้องกับการแสดงทำให้การแสดงเนี้ยมันถูกบล็อกจากหน้าผาก
5: อุ
4: ้
5: ย
4: อ
3: ุ้ยเสียงในหัว
5: ฉันพูดดังไปหน่อย
4: เข้าใจไหม
3: ไม่คิดดังคิดดังเสียงในหัว
5: เสียงในหัวมันดังอ่ะ
4: ซึ่งเธอเข้าใจไหมพอออกมาปุ๊บคือคนเข้าไปทัวร์ลงตุ๊ดรีวิวเยอะมากคนแรกที่เข้าไปเลย
3: อ
4: ัปปองศักด
3: ิ์เลิศ
4: อัปปองศักดิ์ปกป้องหญิงรัฐาสุดๆ
3: ใช่
4: ปกป้องเลย
3: อัปปองศักดิ์บอกว่าเพื่อนกูด่าได้คนเด
4: ีย
3: ว
4: ถูกถูกนะครับเท่านั้นไม่พอตุ๊ดรีวิวยังไปพูดถึงรายการโหนกระแส
3: เนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะ
4: ไปบอกรายการโหนกระแสว่าอยากให้ทำเพื่อคนดูให้มากกว่านี
3: ้บอกว่าเชิญฟาริดามาถึง3รอบจริงๆรายการโหนกระแสจะไปได้ไกลกว่านี้
4: ถ้าทำเพื่อสังคมมากกว่านี้พูดงี
5: ้รายการโหนกระแสจะไปได้ไกลกว่านี้จะไม่ไกลหรอคะ
3: จนพี่หนุ่มเข้ามาคอมเมนต์ใต้ในเพจเลยบอกว่าน้องไม่ต้องดูหรอกครับไปดูรายการอื่น
4: ใช่
3: และถ้าเกิดอยากแล้วพี่ว่ารายการโหนกระแสไปเท่านี้ก็โอเคแล้วครับ
5: ใช่
3: ไม่ต้องไปไกลกว่านี้ส่วนทนายผู้หญิงหลายๆคนพี่เห็นเขาอยู่หน้าบัลลังก์สารเขาก็รับฟังนะเพราะเขาแสดงสีหน้าอาตาลนะเขาก็ฉีดโบท็อกกันมาหลายคนสะใจมาก
4: เธอเข้าใจไหมพอบอยตุ๊ดรีวิวออกมาแบบนี้เธอคนก็คือแชร์เรื่องราวเนี้ยเยอะมากๆแล้วเพจหนึ่งที่กัดไม่ปล่อยเลย
3: จอก
4: ไม่ปล่อยเลย
3: เธอทุกวินาทีเลยขนาดฉันอยู่เมืองนอกฉันยังเห็นเลยว่าจ๊อกๆลงเหตุการณ์หลายคนลงอะไรหลายอย่างมากโดยที่อันนึงคือว่าชาวเน็ตเห็นพ้องต้องกันว่าหญิงรัฐาแสดงเป็นทนายปีศาจให้ดีความคิดเห็นจากผู้ที่ถูกแบนจากฟิตเนส
4: นี่จ๊อกๆพิมพ์แบบนี้หญิงรัฐาแสดงดีมากแม้จะถูกมองมีปัญหากล้ามเนื้อบนหน้าแต่ไม่เคยถูกแบนจากฟิตเนสเนื่องจากทำอนาจาร
3: นี่ไงจอกอันนี้คืออันแรกนะที่จอกลง
4: ใช่
3: หล
4: ัง
3: จากนั้นก็คือเปรียบเทียบแพะผู้โขงผู้เขาโอ้นแน่นไปหมดเลยอ่ะ
4: ถูกต้องวิเคราะห์เก่งลองวิเคราะห์ตัวเองบ้างได้ไหมคะว่าทำไมโดนฟิตเนสในกรุงเทพแบน
5: นี่
3: เนี่ย
4: คุณเคยแก้ผ้ายืนอ่อยในห้องน้ำฟิตเนสจนถูกแบนห้ามเข้าตอบแค่ใช่หรือไม่ค่ะ
5: อุ้ย
3: เฮ้ย
5: อุ้ยไม่ถูกกระชาย
4: อุ้ย
3: อ
4: ุ้
3: ย
4: อุ้ย
5: เน
4: ี่
5: ยอ
4: ุ้
5: ยอย่าง
4: งี้เนี่ยเนี่ยจอกจอกก็คือรัวฟาดยับเลยนะครับ
3: ข่าวถ้ามองในห้องน้ำปั๊มนั้นไม่ใช่ผมบุคคลในข่าวคือ
5: ล่าสุดก็คือปัดเพจตุ๊ดรีวิวเนี่ยเขาก็เลยออกมาพูดถึงกระแสที่มันแบบคนก็ไปคอมเมนต์เขาเขาก็บอกมีการโพสต์นะคะบอกว่าประเนหนึ่งก็คือยอมรับความคิดเห็นที่แบบว่าวิพากษ์วิจารณ์อื่นๆอะไรอย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยยอมรับแต่สิ่งที่เขาอยากจะเอามาปฏิเสธเนี่ยก็คือเรื่องของการแบบข่าวเรื่องอนาจารเขาบอกว่าจริงๆอ่ะในข่าวเนี่ยไม่ใช่ผมนะครับคนนั้นน่ะชื่อพีรพงศ์ผมชื่อธนบัตรคนละคนกัน
3: เขาไม่ได้หมายความเรื่องข่าวนี้จ้าเขาหมายความว่าที่เธอถูกแบนจากฟิตเนสจริงไหม
5: เสร็จแล้วเนี่ย
3: คนถามอ่ะ
5: เขาก็บอกว่าไอ้เรื่องโดนแบนจากฟิตเนสเนี่ยไปเช็คได้เลยอันนี้จากตุ๊ดรีวิวนะบอกไปเช็คได้เลยผมไม่เคยถูกแบนห้ามเข้าฟิตเนสใดๆมาก่อนไม่เคยมีประเด็นนั้นในชีวิตผมเลยมีเพียงการสมัครที่ใหม่เพราะว่าเซลล์โปรโมชั่นดีกว่าประวัติฟิตเนสเนี่ยมีเพียงไม่ต่อสัญญาสมาชิกเท่านั้นนะครับเพื่อนร่วมงานในค่ายเพลงที่บอกว่าผมทุจริตเงินของบริษัทผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผมว่าเราไม่ได้ทำแน่นอนเมื่อวานโทรศัพท์ไปถามต้นสังกัดบริษัทก็ยืนยันกับผมว่าในระหว่างที่ผมทำงานจนกระทั่งผมลาออกไปไม่เคยมีการโกงเงินของบริษัทเงินทุกบาทที่ผมได้รับมาผมใช้จ่ายอย่างประหยัดเพราะอยู่ในยูนิตเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำเพลงค่ายไม่ได้มีเงินทุนสำหรับทำศิลปินสูงนักเรื่องราวนี้สามารถตรวจสอบพยานบุคคลได้แล้วก็ประเด็นอื่นๆที่บุคคลกล่าวอ้างผมคงไม่สามารถชี้แจงได้หมดในโพสต์นี้แต่ยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าผมไม่ได้ทำการใดๆขัดต่อศีลธรรมหรือทุจริตอย่างที่ทุกคนกล่าวอ้างผมยินดีตรวจสอบเสมอและอยากให้ผู้พูดบนข้อมูลความจริงครับ
4: เรื่องที่ชี้แจงเรื่องโกงเงินน่ะเพราะมันมีศิลปินคนหนึ่งไงออกมาพูดบอกว่าเนี่ยแมทเสื้อผ้าอะไรก็คือ
5: เขาทำงานอยู่ในค่ายเพลงค่ายไหนเขียนดี
4: ไม่ใช่
5: ค่ายเล็ก
4: ๆโน no.
5: หรือว่าอะไรค่ายใหญ
4: ่ใหญ
5: ่ค่ายอะไรอ่ะแต่ไม่ใช่อ๋อ
3: เขาเคยที่
4: นี่ไง
5: เข้าใจละ
4: ศิลปินจากนี
5: ้
4: แล้วก็ไปอยู่อันนี
3: ้
4: เขาแต่ยังแล้วก็เหมือนว่าทำเสื้อผ้าใช้ของก๊อปในการทำเสื้อผ้าศิลปิน
5: เออ
4: เสื้อผ้าก๊อปศิลปินถามว่าอันนี้ของจริงหรือเปล่า
5: แต่ไม่ควรเอาเสื้อผ้าก๊อปปี้ให้ศิลปินใส่
3: ไม่ควร
5: เ
3: ป็นแบรนด์อื่น
4: ใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยไปหาเสื้อผ้าตามแบบแพทตินัมมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแพทตินัมไม่ผิดนะแต่มันผิดประเด็นตรงที่ศิลปินคนนี้ไปสืบมารู้ว่าเม็ดเงินที่ได้มากับการทำเสื้อผ้ามันเยอะมาก
5: จริงๆสามารถใช้ของจริงได้
4: ใช่
5: ใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช
5: ่ลดต้นทุน
4: ใช่แล้วเงินส่วนต่างไปไหน
3: จริงหรือไม่ที่โดนจากสาขาเมกะบางนาย้ายไปคิวเฮาตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะ
4: นี่เยบาดูจริงว่ะ
3: เขาก็คือหนึ่งในสมาชิกฟิตเนสนั่นแหละ
5: ไม่แต่พวกเนี้ยเขาจะรู้กันใช่ไหมเวลาในแวดวงนักออกกำลังกาย
4: เขารู้กัน
5: ใช่ปะล่ะ
3: ไม่เธอเอาอย่าง
4: น
3: ี
4: ้พอพฤติกรรมมันน่ากลัวไง
3: มันจะไม่ได้กว้างมากสมมติว่า
5: เ
3: ราเข้าไปปุ๊บเขาจะพูดเลยนี่คนพี่จำได้ไหมคนที่อยู่สาขาเนี่ยโอ้ยย้ายสาขาแล้วนะคะคนนี้ค่ะที่เป็นกะเหรี่ยงจูโฉกับพี
5: ่อะไรอย่าง
3: นี้มันจะอย่าง
5: น
3: ี้มันจะแค่
5: น
3: ี
5: ้ทั่วไปนะ
3: ฉ
5: ัน
3: พ
5: ู
3: ดฉันสมมุติเรื่องขึ้นมาเหมือนในละครเหมือนในหนังแล้วเล่ากันเล่นมันสนุกไม่ได้เกี่ยวกับใครในข่าวเลยขอยืนยันว่านี่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
4: แต่เธอเข้าใจไหมมันแปลกตรงไหนรู้ป่ะตรงที่คนอะไรถึงมีศัตรูรอบด้านขนาดเนี้ย
5: เยอะมากไง
4: พอนางพลาดปุ๊บปะทุกคนออกมาพิมพ์เรื่องของนางกันแบบเต็มที่อ่ะเธอเข้าใจฉันพูดป่ะ
3: มีคนเล่าให้ฉันฟังจริงไม่จริงช่วยตอบหน่อยว่าใช่หรือไม่ใช่นะบาสเขาบอกว่านางเคยโดนฟ้องมาก่อนหน้านี้แล้วเพจนางแล้วก็เงียบไปพักน
5: ึ
3: ง
5: อ๋อไม่
3: ใช่โดนฟ้องเลยฟ้องจัดหนักเลยนะไปรอบนึงแล้วและนางก็เงียบไปพักนึง
4: ก็นางเคยออกมาทำคลิปขอโทษนี
5: ่นางเคยโดน
4: นี่นางเคยออกมาทำคลิปขอโทษนี่ไปแล้วทีนึงเพราะอันเนี้ย
3: าจัดหนักเลย
4: เขาจัดหนัก
3: เธอเข้าใจมะเนี่ยนี่ไง
5: อ๋อนี่ไงอุ้ยคนสายแบบฟิตเนสเขารู้กันนะ
3: ใช่
5: ส่งข้อความมาเยอะมาก
3: แม่ FF เขารู้กันแซด
4: อุ้ย
3: FF เขารู้กันแซด
5: พอพฤติกรรมอะไรบางอย่างเสร็จแล้วก็คือทางสาขานี้ก็เลยแบบไม่ให้เข้า
3: สมัยก่อนอ่ะนี่เรื่องเล่า
4: แกฟังนะแกฟังนะวินาทีเนี้ยต้องโฟนอินบาร์ดโฟนอินบาร์ดเข้ารายการให้บาร์ดมาช่วยเรา
3: แล้วก็บีบเสียงให้แหลมแหลมไม่เอาไม่พูดถึงบาสดีกว่าเดี๋ยวบาสจะโดนบุคคลนิรนามแต่พี่บีบเสียงให้บาสแต่เป็นบาสแหละแต่เดี๋ยวพี่บีบเสียงให้
4: บุคคลนิรนามแต่ว่าชื่ออะไร
3: ชื่อบาส
4: เ
3: ป็นบาสตี้อะบาสตี
4: ้อะบาสตี
3: ้จะได้ไม่หมดแล้วเดี๋ยวที่จะบีบเสียง
5: ให้เธอเล่าให้ฟัง
3: เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนฟิตเนสเธออ ัน
5: น
3: ี
5: ้เรื่องทั่วไป
3: อันนี้เล่าเรื่องทั่วไปเลย
5: นิทานเรื่อง
3: นิทานเขาบอกว่าสมัยก่อนในฟิตเนสทั่วไปอ่ะมันจะยังแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าคือใครจะเข้าไปเล่นฟิตเนสไปอาบน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นห้องที่ไม่สามารถที่จะแบบปิดประตูได้เป็นผ้าใส่ซา
5: ก็คือฟิตเนสบางฟิตเนสอ่ะมันจะเป็นแบบผ้าบ้านปิดอาบน้ำ
3: บางทีมันก็ใส่ใสหลอกไม่ได้เขาก็ห้ามหลอกไง
5: ใช่ใช่
3: นางก็คือไปจ๊ะเอ๋ฮัลโหลจ๊ะเอ๋กันในนั้นได้บางทีเขาก็ไปยืนซาวนุ้งซาวน่าจ๊ะเอ๋เซฮัลโหลกันบางสาขาแถวเนี้ยก็เป็นที่รู้กัน
4: จริงหรอ
3: ว่าจะเป็นจ๊ะเอ๋เซฮัลโหลกันเธอเข้าใจป่ะจนเขาแบบว่ามีป้ายปิดในห้องน้ำว่าทำอนาจารต่างๆไงเกิดขึ้นไงเพราะมันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เยอะ
4: ไม่อันนี้คือเรื่องทั่วไปไม่ระบุนะไม่ระบุเจาะจงว่าเป็นใครนะ
3: เรื่องทั่วไปที่คนในฟิตเนสเขาเล่าให้ฟังว่า
5: ในแวดวงฟิตเนส
3: มันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้จนเขาต้องแปะไปว่าห้ามทำอนาจารเพราะบางทีเข้าไปจุบจุบกันไปอะไรกันไปดุบจุบจุบอะไรกันเนี่ยเธอเข้าใจป่ะ
5: ในห้องน้ำ
3: เออไปนั่นแหละเธอเข้าใจป่ะ
5: เสร็จแล้วเนี่ยก็คือแต่ในนั้นมันห้ามติดกล้องอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันไม่ก็ห้าม
3: ในห้องน้ำมันติดกล้องไม่ได้
4: ติดกล้องไม่ได้
5: เสร็จแล้วเนี่ยรับแบบพนักงานเขาไปเห็นอย่างเงี้ยหรอ
3: เขาก็บอกว่ามันแบบสไตล์แบบเรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่าอ่ะตำนานอ่ะเขาก็เลยแบบว่ามันก็เลยต้องติดป้ายไงแต่บุคคลที่ไปจูบจูบไปเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไงเธอเข้าใจป่ะ
4: ไม่แต่อันเนี้ยเราไม่ได้หมายถึงใครทำไม่ทำนะ
5: อันนี้ทั่วๆไป
4: อันนี้คือเมาทั่วๆไปนะ
5: อ
4: ัน
5: นี้ทั่วๆไป
3: อันนี้คือเขาเล่าให้ฟังว่าแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับใครด้วย
5: ไม่เกี่ยวกับใครเลยอันน
3: ี้มันเรื่องที่เกิดขึ้นในฟิตเนสทั่วไป
5: ใน
3: สมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันยากมากเธอ
5: เดี๋ยวนี้
3: เขาก็จะมีพ่อบ้านเดินทำความสะอาดดูนั่นนู่นน
5: ี่จะมีพนักงานทำความสะอาดอยู่ประจำในห้องน้ำแล้ว
3: เดี๋ยวนี้มันยากเธอ
5: ยากขึ้นสมัยก่อนเขาคงไม่คิดว่าจะทำแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็คือมีพนักงานเฝ้าเลย
3: เออฉันว่ามันก็ต้องอย่างนั้นแหละ
5: อย่างห้องน้ำผู้หญิงอะถ้าในฟิตเนสก็จะมีป้าย
3: มันจะมีเรียกว่าผีล็อกเกอร
5: ์ผีล็อกเกอร์ยังไง
3: เพราะเวลาเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็จะ
5: ถอด
3: ผู้ชายอะเธอ
5: เออ
3: มันก็จะมีผีล็อกเกอร์คอยแบบ
5: คอยดูเหรอ
3: ทำไมเปลี่ยนช้าจังวะเปลี่ยนอยู่นั่นน่ะแต่ก็เปลี่ยนแต่ก็ถอด
4: อ๋อคอยสิงตัวอยู่ตามล็อกเกอร์เพื่อแอบดูคนเปลี่ยนชุดเงี้ยหร
3: ออะไรวะทำไมบานรู้เรื่องราวผีล็อกเกอร์วะ
5: อยู่นี่ไงผีล็อกเกอร์อยู่ล็อกเกอร์เป็นชั่วโมงไงเซเลบาร์ดหรือเธอคือผีล็อกเกอร์ยายเซเลบาร์ดฮะ
3: นี่แหละคุณจะเซเลบาร์ดแต่กูรู้ดีกว่าเพิ่มหนึ่งเป็นสมาชิกผีล็อกเกอร์หรือเปล่าวะ
5: เดี๋ยวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีพนักงานประจำตามนั้นแล้ว
3: พี่กวงที่พี่กวงเคยเจอผีล็อกเกอร์มา
4: แต่ทั้งหมดทั้งปวงนะตุดรีวิวเขาออกมาพูดนะว่าไม่ใช่เขาเขาไม่เคยทำพฤติกรรมแบบนั้นสาเหตุที่เขาเปลี่ยนฟิตเนสเนี่ยคือ
5: โปรโมชั่นที่อื่นดีกว่าแค่นั้นเอง
4: เขาเปลี่ยนเพราะว่าอายุหมดอายุแล้วโปรโมชั่นที่อื่นดีกว่าก็เลยเปลี่ยนอันนี้คือตุดรีวิวบอก
3: ตามนี
4: ้แล้วที่มีแชร์ข่าวกันว่าแอบไปดูแอบปีนห้องน้ำดูอันนั้นไม่ใช่เขา
3: เป็นคนอื่นนะ
4: เขาชื่อธนบัตร
5: คนนั้นชื่อพีรพงษ
4: ์เออเข้าใจไหม
5: คนละคนกันนะเขาบอกแบบนี้แบบว่าเวลาวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยากให้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงเขาพูดแบบนี้
4: ก็คือสรุปแล้วตุดรีวิวก็คือออกมาปฏิเสธทุกเรื่องที่มีคนพาดพิงถึงเขา
5: ใช
3: ่คุณผู้ชมก็เลยมีคนส่งมาแก้ต่างยายบาทว่าบางทีการที่เขาอยู่ในล็อกเกอร์นานๆเพราะเขาเหนื่อยเขาไปคูลดาวน์กว่าค่ะพี
5: ่แต่ฉันน่ะเวลาเข้าฟิตเนสอ่ะฉันสระผมอ่ะฉันจะได้ผมนาน
3: ผู้หญิงในเธอแต่ของสำหรับฉันนะคือสายที่ฉันเล่นฟิตเนสที่คอนโดนะที่ไม่ไปไหนเลยนะคือ
5: มันสะดวก
3: มันสะดวกคือสอนคือบางทีเนี่ย
5: เล่นเสร็จอาบน้ำที่บ้านเราเลย
3: มันไม่สะดวก
5: ใช่
3: ใจเราอ่ะ
5: เออ
3: ต่อให้แบบเขาเป็นแบบไม่อายอ่ะ แต่ว่าเรามีความอาย
5: ใช่
3: ยังมีความอายตัวเองอยู่อย่างเงี้ยพี่คานิทานเรื่องนี้สนุกจังถ้าเกิดสนุกไปเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: สักครู่
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
15: ยังไงอ่ะ
14: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
16: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-6

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปัง The Iconic เพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIFF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: อ่ะมาเธอมาพูดเราถึงเรื่องราวพี่หญิงบ้างได้ไหมพี่หญิงรักหมาบ้างได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: พอเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าทนายปีศาจมันดังมาก
6: ใช่
4: ซึ่งพอดังปุ๊บเนี่ยคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะเราก็มาดูพี่หญิงรัฐาก็อย่างที่บอกถูกพูดถึงเยอะมากนะก็มีหลายเพจพูดถึงทนายจิตดีเนี่ยจิตตรีเนี่ยนะฮะก็แน่นอนพี่หญิงก็บอกว่าปัญหาก็คือการขยับของกล้ามเนื้อบนใบหน้าของพี่หญิงเนี่ยมีส่วนที่ส่งผลต่อการแสดงอารมณ์หรือการนำเสนอภายในตัวละครไหมพอจะเข้าใจเรื่องของนวัตกรรมความงามและอัตการต่างๆที่ช่วยชะลอวัยของนักแสดงในการขายหน้าตาเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับความงามแต่ปัญหาคืออย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยความออกเขาเรียกว่าไงอะ acting ต่างๆมันทำได้ดีมากเป็นมุมปากสีหน้าแล้วก็แววตาการนี้หน้าผากไม่สามารถขยับได้สำหรับการแสดงนะว่าเป็นอุปสรรคในการนำเสนอต่างๆของตัวละครแต่สิ่งที่บอยคิดว่าควรใส่ใจและสำคัญคือนักแสดงทุกคนต้องมีอย่างที่บอกเลยว่าacting นั่นแหละการแสดงนั่นแหละ
6: ไม่อันนี้คือที่ตุดรีวิวเขาพลาดพิง
4: แล้วพี่หญิงเขาว่าไง
5: หญิงบอกว่าปล่อยผ่านเรื่องนี
4: ้ไม่สนใจ
5: ไม่สนใจแต่ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตหญิงนะคะคือมีคนไปเขาเรียกอะไรซัพพอร์ตอะไปโต้ให้อะว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะคะ
4: จริงจริงพี่หญิงเขาไม่ได้สนใจเลยพวกนี
5: ้ใช่
4: จริงๆแล้วก็ไม่ต้องสนใจด้วย
5: จริงในความรู้สึกเราอะการแสดงเขาดีมากนะฉันดูแล้วฉันก็ไม่รู้สึกว่าหน้าผากเขาจะนิ่งหรือยังไงอ่ะไม่รู้สึกเลยอ่ะ
6: การขยับใบหน้าได้ไม่ได้เนี่ยเป็นปลายทางแล้วนะต้นทางที่ acting ที่ดีควรมีมันคือข้างในเว้ย
5: จริงสายตาแววตาที่
6: มันคือข้างในมันคือ inner มันคือความรู้สึกข้างในที่ถ้ามันรู้สึกมันจะรู้สึก
4: สำหรับฉัน
5: อ
4: ่ะฉันว่าบางทีอ่ะคนเราอ่ะมันหาข้อติคนอื่นเยอะเกินไปคือชมบ้างก็ได้เธอไม่ต้องไปหาข้อติเยอะหรอก
5: ฉันรู้สึกว่าควรจะยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นบ้าง
4: ถูก
5: เข้าใจป่ะคือบางคนอ่ะเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จอ่ะ
4: ก็หาแต่ข้อด้อยเขามาติ
5: เวลาฉันเจอคนพวกเนี้ยฉันจะถอยนะเพราะฉันไม่ชอบคนแบบนี
4: ้
5: เพราะฉันรู้สึกว่าท็อกซิกอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนแบบเนี้ยฉันจะถอยออกมา
6: เหนื่อยแก
5: มันเหนื่อยแล้วนี่รู้สึกว่าแบบเราจะท็อกซิกไปกับเขาอะแล
4: ้
5: วเหมือนเราลักพลังงานลบอยู่ตลอดเคยเจอคนแบบเนี้ยคือแบบมีใครได้ดีแล้วก็พยายามหาข้อติแล้วก็พยายามแบบชี้แต่ข้อเสียเขาอะแกคนพวกเนี้ยฉันจะไม่สนิทเลยฉันจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตคิดแง่ลบตลอดเวลาเลยวะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไปสนิทกับคนประเภทเนี้ยชีวิตเราจะติดลบ
4: ติดลบจริงๆเธอเราให้กำลังใจกันดีกว่าเธอต่อให้ถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันแบบมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถ้าให้กำลังใจเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะมันจะแล้วเราขยันเข้าไปมันจะดีขึ้นกว่านี้นะ
5: แต่ถ้าเวลาเจอคนอะไรประเภทเนี้ยฉันจะรู้สึกแบบถอยดีกว่าไม่เอา
6: แต่มีคนเขาพูดมานะ
5: ว่า
6: บอกว่าถ้าเราเจอคนท็อกซิกอ่ะให้เราสงสารเขา
5: เ
6: พราะเราอ่ะแค่อยู่กับเขาแต่เขาว่าเป็นแบบนั้น
5: ฉันแต่ฉันอะจะไม่คบไงถ้าเจอคนแบบเนี้ย
6: ใช่ไหม
4: เราถอย
5: ไม่เอาจะไม่สนิทอะ
4: เพราะว่าบางทีอะการที่เราคนบางคนเนี่ยมันไม่สามารถรับมือได้นะ
5: เออฉันจะถอยฉันจะแบบไม่
4: ฉันก็มีเพื่อนคนนึงแบบเจอคนท็อกซิกเยอะเดินโจทุกวันเลยเว้ยจนเขาไม่สามารถที่จะรับมือได้เขาก็ต้องถอยจ
5: น
4: เพื่อนฉันเพื่อนฉันอยู่ต่างประเทศหนีเลยหน
5: ีเ
4: ลยหนีเลย
6: นะคะ
5: ค่ะ
6: เอาล่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วจ้าผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับขอบคุณด้วยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีในบ้านแดงมีปักตะกร้าไว้นะจ้ามากดสั่งได้เลยจ้า Thailand International Dog Show 2026ครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคจ้า
4: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอุ้ยวันนี้มันเวลาผ่านไปเร็วมากเหมือนกับว่าต่อยหอยไม่ได้เจอกันนานนะหนู
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม By Tech
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระดอนชี้ไทยไอพาสปอร์ตต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกเตือนตัดสินล่วงหน้าเสี่ยงประเทศเสียโอกาสสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: นายพระดอนปริศนานันทกุลส.ส.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการไทย AI Passport โดยอ้างเหตุผลเรื่องความคุ้มค่าความซ้ำซ้อนกับบริการ AI ที่มีอยู่แล้วและข้อกังวลด้านกฎหมายและความมั่นคงว่าสังคมควรแยกให้ออกระหว่างการตรวจสอบกับการสั่งยกเลิกโครงการโดยการตรวจสอบการใช้งบประมาณและการดำเนินงานของภาครัฐเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของฝ่ายค้านรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่การตรวจสอบตั้งอยู่ควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและกระบวนการที่เป็นธรรมไม่ใช่การสรุปผลล่วงหน้าทั้งที่ยังไม่มีข้อยุติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการแข่งขันด้าน AI การมีข้อถกเถียงว่าโครงการใดเหมาะสมหรือไม่เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ควรจบลงด้วยการปิดกั้นทุกความพยายามตั้งแต่ต้นพร้อมทิ้งท้ายว่าหากสังคมต้องการคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็ควรปล่อยให้ข้อเท็จจริงทำงานและตัดสินกันบนข้อมูลไม่ใช่บนกระแสทางการเมืองโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษหลังสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามส่อเขารุนแรงหวั่นกระทบความปลอดภัยคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: นายธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กุ้งเกณฑ์ตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากออกประกาศจุดเปลี่ยนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาพื้นที่ตรงข้ามหลังมีรายงานกองกำลังฐานเมียนมามีการเพิ่มเติมกำลังประมาณ200นายเข้าบริเวณพื้นที่ฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งคาดว่าจะทำการตีกองกำลังกลุ่มต่อต้านบ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยหมาวงหมู่9ตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจากการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบว่าเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้โรงเรียนบ้านแม่กุเกณฑ์จึงประกาศจุดเปลี่ยนด้วยเหตุพิเศษเบื้องต้นจำนวน1วันในวันนี้ซึ่งหากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอก็จะทำการเปิดการเรียนการสอนต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
5: อิหร่านประกาศระงับเจรจากับสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่โจมตีอิหร่านรอบใหม่หากไปปิดช่องแคบฮอร์มุสทางการแคว้นไครเมียที่ถูกรัสเซียผนวกรวมประกาศระงับการขายน้ำมันให้แก่คนทั่วไปหลังจากยูเครนระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสื่ออังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษเตรียมลาออกจากตำแหน่งวันจันทร์นี้ท่ามกลางแรงกดดันภายในพรรคที่เพิ่มขึ้นหลังคู่แข่งสำคัญคว้าชัยเลือกตั้งและเปิดทางสู่การท้าชิงผู้นำสเปนเผชิญคลื่นความร้อนครั้งแรกของปีนี้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสและต้องประกาศเตือนภัยความร้อนเกือบทุกแคว้นทั่วประเทศขณะที่ฝรั่งเศสเตือนภัยระดับสูงสุดกว่าครึ่งประเทศสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
6: มืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
2: โอ้ my gosh มาแล้วค่ะเพลินมากๆเลยนะคะสำหรับการฟังสิ่งที่น่าสนใจตอนแบล็ค
3: เอาล่ะ
2: มาแล้วมีเรื่องราวแล้วค่ะแม่
3: อัปเดตเทรนด์ X ก็หน่อยนึงนะครับ3อันดับเช้านี้มีเรื่องอะไรบ้างอันดับ3ครับ Prada SS 27นะครับ Prada Spring Summer 2027 Menswear นั่นเองนะครับมิลาน Fashion Week ประเทศอิตาลีนักแสดงหนุ่มชาวไทยอย่างน้องปอนณราวิทย์เนี่ยบินลัดฟ้าไปร่วมชมโชว์ครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปกระทบไหล่คนดังไม่ว่าจะเป็นแจฮยอนวง NCT สมาชิกทั้ง6คนของ ENHYPEN เคนตาโร่ซางากุจิและเกรกคิวด้วย
2: ใช่ค่ะแม่ค่ะ
3: อ่ะนี่ใจฮอนหรอ
2: น่ารัก
4: อุ๊ยหล่อมาก
3: ใจฮอนหล่อมากแล้วชุดใจฮอนดี
4: มาก
3: น้องปอนก็คือลดมากเป็นแก้วเป็นแสงแม่ดูสิ
2: จริงจริง
3: หลังจากเทคโอเวอร์ GBM TV ไป
2: จากพิธา
3: จากพิธา
2: ดูเห็นละ
3: ราศีจับเลยนะ
4: คนรวยอ่ะ
3: คนรวยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
4: เศรษฐี
3: ไงล่ะ
2: คนรวยเศรษฐีคนรวย
3: มีเอ็นไฮเพนไปด้วยนะครับอ่ะก็ติดตามกันได้นะครับเข้าไปดูในแฮชแท็กนี้นะครับ Prada SS 27จ้า
2: และแน่นอนอันดับ2กับอันดับ1แม้เป็นเรื่องเดียวกันอันดับ2เป็น Anwar Blue is comingกับอันดับ1เป็น Watching UL Pilot with TMK เป็นเรื่องราวของก้องกับโทมัสไง
3: โทมัสก้องไง
2: เออโทมัสก้องไงเธอจ๋าที่จะเป็นเรื่อง
4: เสียงมันเข้าในนี้โอเคโอเคโอเคมาต่อค่ะ
3: จากงาน DMD Line Up 2026ที่ผ่านมาเธอเรื่อง Unknown Lover เขาชื่ออันวานำแสดงโดย2หนุ่มโทมัสก้องถูกปล่อยออกมาให้แฟนๆเนี่ยรับชมเป็นครั้งแรกนะครับเคมีทั้งคู่ก็ทำเอาแฟนคลับในกรีดสนั่นโซเชียลเลยก็ต้องรอติดตามด้วยกันเน
2: า
3: ะ
2: โทมัสกับก้องเขาไปถ่ายกันที่นิวยอร์ก
4: เนี่ย
2: ลดนะ
4: ล
2: ดนะโปรดักชันเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสองหนุ่มโทมัสก้อง
3: โอ้ยฉันชอบสีภาพอ่ะเธอฉันชอบสีภาพแบบเนี้ย
4: เป็นหนังของนิวยอร์กเน
3: า
4: ะ
3: ใช่เป็นฟิลนิวยอร์กสีภาพแบบเนี้ยไอเลิฟอ่ะ
2: ที่แบบเซ็นทรัลพาร์คอ่ะเธอลดดา
3: เนี่ยโทมัสก้อง
2: ไปต้นไหนนะรู้แต่ว่าไปแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าถ่ายตรงไหนบ้างอ่ะ
4: เออเขาคงแบบไม่ให้บอกไง
2: เขาใส่ปลา
4: เออ
2: เนื้ออยากไปดูเนื
3: ้อแต่พูดถึง DMD Line Up 2026อ่ะเธ
4: อ
3: มีละครเรื่องหนึ่ง
4: เรื่อง
3: ผีอีกแล้วว่ะ
2: พี่น
3: ุ่นวรนุชเล่นเป็นผีอ่ะ
2: เป็นเกี่ยวกับผ้าสิ้น
3: ผ้าสิ้นผ้าสิ้น
4: ทอผ้าก
2: ี่กระตุกกี่กระตุก
3: สิ้นกลิ่นโศก
2: เอออ
4: ันนี้น่าดู
2: แหละ
3: น่าดู
4: ฉันชอบดู
3: เพราะว่ารอบที่แล้วชีกรีนก็สร้างตำนานไปแล้วไง
2: สำหรับเรื่องอันนั้นเข็มจิราต้องรอ
3: ชีกรีนสร้างตำนานไว
2: ้เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นติวเตอร์กับยิม
3: ติวเตอร์ยิมมาพร้อมกับพี่นุ่นวอ
2: เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ้นอะไร
3: กลิ่นโศก
2: อ่ะเป็นอยู่ที่นครลำปาง
3: นครลำปาง
2: สองคนนี้เป็นหนุ่มเหนือทั้งคู่
3: หนุ่มเหนือเจ้า
2: ใช่ติวเตอร์ยิมเป็นหนุ่มเหนือเจ้า
4: สีดีเนาะ
3: ดีมากเจ้า
4: ดูมันดีนี่คือทำแบบ
2: ขอโทษค่ะเธอเขาปล่อยไลน์อัพออกมานะในเฉพาะปีนี้นะจะพูดตรงๆเลยนะ
4: ยังไง
2: เด็กๆแต่ละคนคือโอ้ย
3: ใช่ไหมล่ะ
2: เข้าใจไหม
3: ดีใจคุณออฟด้วย
2: ออปชั่นคือสบายใจเลยคือเด็กแต่ละคนคือ
4: ออปชั่นทนลดนะออปชั่น
2: ทนลดจริงๆอ่ะแล้วเมื่อไรจะมีเราบ้างอ่ะ
4: ออปชั่น
2: คุณออปชั่นค่ะ
4: นี่มันดิไม่ได้
3: โอ้ออปชั่นน่ะ
2: ดูก่อนดาอ๋องอยู่ในเรื่องไหนอ่ะ
3: โอ้
2: เนี่ย
4: ต้องแล้วนะ
2: ไม่เขาอาจจะเข็ดเรื่องคิวเลยหรือเปล่าแล้วประกาศตรงนี้เลยว่าไม่ต้องเข็ดเรื่องคิว
4: ฉันกับบุโกเคยไปรับได้ดูมันดิคิวยากกว่านักแสดงนำเขาว่าตั้งแต่ไหนเขาไม่จ้างกูอีกเลย
2: ฉันจะบอกออปชั่นและดูมันดิว่าคิวมันคุยกันได้แล้ว
4: คุยได้
3: ใช
2: ่นะคิวมันคุยกันได้
3: ขอว่าเราเล่นกันสักเรื่องนึง
2: ใช
4: ่ออปชั่นใช้เคยบ่นในรายการแฉ
2: แปลว่า
4: ส่งข้อความหาออปชั่นเนี่ยนานมากแล้วไม่ตอบเหมือนออปชั่นดูย้อนหลังหลังจากนั้นผ่านไปอีก3เดือนออปชั่นเพิ่งตอบฉัน
2: เ
4: อออย่างงี้
3: 3เดือน
4: นั่งดูย้อนหลัง
3: ดูย้อนหลังชอบมาก
2: สิ้นกลิ่นโศก สิ้นที่แปลว่าผ้านะเธอ
4: สิ้น
2: ผ้าสิ้นน่ะผ้าสิ้นน่ะเออนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ
4: มีไงสมโจยบอกเขาไม่จ้างเพราะกลัวลาหรือเปล่า
2: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลาเป็นเรื่องปกติพี่ว่าประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าเราให้คิวซีรีส์ก่อนอยู่แล้วไงเข้าใจไหม
4: อยากดูว่ะอยากเห็นฝีมือนุ่นบรนุชน่ะ
3: เธอไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแม่นุ่น
2: แล้วอีกเรื่องนึงคือเคนภูภูมิประกบ
4: หรอ
3: เป็นพี่ชายของ
4: เรื่องอะไรอ่ะ
3: เติ้ล
2: เติ้ล
3: แล้วหน้าเคนภูภูมิกับเติ้ลคือเหมือนกันมากอ่ะ
4: ออ
3: ยิ้มปุ๊บเหมือนเลย
4: เหมาะเลยใช
2: ่แล้วมีเรื่องนึงที่เป็นนางเงือกอีกเรื่องนึงอ่ะน่าดู
3: นายเงือกนายเงือก
2: เอาเราไปเป็นเงือก
3: มือแมนมือแมนไม่มือแมน
2: เนี่ย
4: ทำแต่ละเรื่องเนาะดีเนาะ
2: แล้วก็มีเรื่องเราไปเป็นซอมบี้ก็ได้เธอเขามีภาค2ละ
4: มันเก่งกระเดี๋ยวกล้ามเนื้อกระตุกอ่ะซอมบี้มันต้องเก่งกล้ามเนื้อเธอ
2: ไม่เป็นไรหรอกเราเล่นเป็นผีซอมบี้ก็ได้มันไม่ต้อง
4: ไม่
2: ต
4: ้
2: องคอนติเนียหน้าไ
4: ง
2: คนได้ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์เราเรื่องว่าคิวเราไม่ขยับหน้าเราไม่ขยับเราฉีดเป็นประจำอยู่แล้ว
4: นี่ซอมบี้แขนขาเก่งอ่ะเดี๋ยวต้องกายภาพไงเธออ
2: ันนั้นมันก็อยู่จากกระตุกนี่มันต้องเล่นละ
3: อะไรนี้นะครับคือเทรนด์ X 3ระดับเช้านี้นะจ๊ะอัปเดตกันไปจ้า
4: เดี๋ยวตอนนี้เราอัปเดตบอลโลกหน่อยไหมไ
3: ปเอาไปแล้วหรอ
4: ไปที่บิ๊กอ่องเลยค
3: ่
4: ะ
3: ได้สิ
2: บิ๊กอ่องเชิญค่ะบิ๊กอ่องเชิญเลยค่ะ
3: อัปเดตผลบอลโลกประจำวันนี้นะครับทีมชาติสเปนระเบิดฟอร์มถล่มทีมชาติซาอุดิอาระเบีย 4-0 คว้าชัยแรกในศึกฟุตบอลโลก2026เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H เรียบร้อยส่วนซาอุมี1คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับ3ครับทีมชาติเบลเยียมเสมออิหร่าน 0-0 ในศึกฟุตบอล2026กลุ่ม G นัดที่2แบ่งกันไปทีมละแต้มโดยเบลเยียมมี2คะแนนจาก2นัดเช่นเดียวกับอิหร่านเคปเวิร์ดไร้ตีเสมออุรุกวัยสุดมัน 2-2 ในศึกฟุตบอล2026กลุ่ม H นัดที่2มีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในนัดสุดท้ายและนี่คือผลฟุตบอลโลก2026โดยบิ๊กอ่องครับ
4: บิ๊กอ่องยังไม่จบครับมีวอลเลย์บอลอีกคร
3: ับ และไปต่อกับผลอัปเดตวอลเลย์บอลนะครับกับบิ๊กบุ๊กครับ
2: ว้าย
4: อะไรอ่ะ
3: บิ๊กบุ๊ก
4: ท
3: ำไมเสียงเป็นอย่างนั้นนะ
4: เธอต้องเสียงแม่เนี่ยบิ๊กบุ๊ก
2: วอลเลย์บอลหญิงไทยสุดต้านพ่ายเนเธอร์แลนด์3เซตรวดปิดฉากศึก LNL VL เนี่ยนะให้กูอ่านผิดเลยอ่ะ
3: และขอส่งต่อผลวอลเลย์บอลโดยคุณบุโกะคำสมิดา
2: คุณคำที่ผ่านมาสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมชาติไทยด้วนกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์กาเกมนี้มีผู้เล่นทั้งหมด6คนแรกทับนักตบสาวไทยกามีชมพู่กาแนนกาอมสินบีมเขียวทิพค่ะแล้วก็แป้นทำคะแนนเซตแรกไปได้ดีทีเดียวค่ะ
3: ได้นะคะ
2: อาจารย์มิตาค่ะ
4: จบแล้วเหรอ
2: แค่นี้ค่ะอ่านข่าว
3: เซตแรกครับทีมสาวเนเธอร์แลนด์ออกสตาร์ทได้ร้อนแรงกว่านะแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันเนเธอร์แลนด์ปิดเซตแรกไปได้ก่อน 25-23 ครับเซต2เปิดฉากมาทีมสาวไทยทำเหนือกว่าชัดเจนตบหนักหน่วงปักบล็อกบล็อกบล็อกบล็อกสุดท้ายเนเธอร์แลนด์นิ่งกว่าเบียดชนะไปได้อีก25-22นำห่าง 2-0 เซต3สาวไทยเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เกมของเนเธอร์แลนด์ไหลลื่นมากๆเลยนะครับก็เลยทำให้ปิดแมตช์ไปได้25-15เนเธอร์แลนด์เอาชนะทีมชาติไทยไปได้3-0ค่ะปิดฉากการแข่งขันในสนามที่2ด้วยผลงานลงสนาม4แมตช์ชนะ2แพ้2จากทีมไทย
4: แต่ดูวอลเลย์บอลน่ะมันสนุกจริงนะ
3: ใช่
4: นี่ชอบดูมากชอบดูวอลเลย์บอลชอบดูแบดดูบาสเออแท้สังเกตแสดงว่าฉันชอบกีฬานี้ล้มหมดเลย
3: แต่ฟอร์มทีมไทยอ่ะ
4: สังเกตเลย
3: ฟอร์มทีมไทยรอบนี้ยังไงคุณฟัง
4: ยังไงอ่ะ
3: ใครดูวอลเลย์มาเมนก็หน่อย
4: เออเป็นยังไง
3: ใครดูวอลเลย์บอลมาเมนหน่อยว่าฟอร์มทีมชาติไทยตอนนี้มันต้องยังไง
4: โอเคไหมพี่อ่องดูบอลไหมคะพี่อ่องมีคนถามไหมพี่อ่องดูบอลไหมคะ
3: ดูบอลแต่แล้วแต่ตีความนะว่าบอลอะไร
2: บอล
3: ดูบอล
4: งานกีฬาต้องเข้าแล้วนี่ไง
2: เธอชื่อว่าเคยมีแบบเอาพูดตรงๆเคยมีงานติดต่อมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบอ
4: ่
2: านข่าวกีฬานี่แหละ
4: เ
2: ขาอยากได้ LG LGBT ไปอ่านข่าวกีฬาฉันก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดสมมติอยากได้ LG อ่ะฉันมี2คนเลยคือชานคนนึงแล้วก็พี่อ่องจ้างได้เลยนะเขาบอกอู้น่าสนใจมากแล้วเขาก็เงียบไปเขาคงฟังเมื่อกี้
4: อ่ะมีคนถามพี่อ่องเดาะบอลไหมคะ
2: แน่นอนสิโค้ชอ่อง
3: เดาะบอลอาจจะไม่แต่ถ้าเตาะบอลได
2: ้คล้ายๆกับคล้ายๆกับตีปิงปองปะคล้ายๆกับตีปิงปองแหละ
3: นี่ไงนี่ไง
4: เดี๋ยวนี้ไอ้ไม่ใช่บาสอะไรนะวอลเลย์บอลน่ะใครเป็นโค้ชนะเดี๋ยวนี้
3: โ ค้ชชื่ออะไรตอนเนี้ย
4: ไม่รู้เลยอ่ะ
3: พี่กวง
4: วอลเลย์บอล
3: วอลเลย์บอลใครเป็นโค้ชตอนเนี้ย
2: มีปะใครอ่ะ
3: โค้ชออสเหรอโค้ชออสป่ะทุกคนโค้ชออส
2: โค้ชออส
4: นี่ไงเปลี่ยนตัวบ่อย
3: มีคนบอกว่าเทคนิคต่างๆการแก้เกมบางเกมก็แก้ช้าเกินไปโค้ดออสตัวหลักเจ็บหลายคนก็เลยทำให้ฟอร์มอาจจะดูแบบปัดตุปัตุเป๋นิดนึงแล้วก็มีคนบอกว่าเปลี่ยนตัวจนร่วนไปหมดนี่นะครับ
2: คือจริงๆแล้ววอลเลย์บอลเราอ่ะเคยท็อปฟอร์มมากเลยนะ
4: ใช่
2: จนขนาดอย่างที่เราบอกว่ารู้สึกแบบว่าโอ้โหมันโซจึ้งมากๆอ่ะเข้าใจปะอาจจะเป็นเพราะว่า
4: ม
2: ีการผัดเปลี่ยนบ้างช่วงเนี้ย
4: ใช่
2: มี
4: ส
2: ่
4: วน
2: มีส่วนไหม
4: ทีมนักกีฬาก
2: ว่าเขาจะเข้าที่มันใช้เวลาหลายปีไหมเธออ
4: าจจะเป็นปีไม่หลายปีหรอกอาจจะต้องเป็นปี
2: อาจจะต้องดู
3: เธอพักเรื่องกีฬานะมาดูเรื่องน้องต้าหนึ่งหน่อยดีกว่
2: า
3: ล่าสุดเนี่ยช็อกต้าหนึ่งแชร์ประสบการณ์ป่วยไวรัสตับอักเสบอี
4: เออเราอ่ะจะเคยได้ยินแต่ไวรัสตับอักเสบบีเนาะตับอักเสบอีอย่างเงี้ย
3: เขาบอกว่าค่าตับพุ่ง 1,400 เหตุเพราะอะไรรู้ไหม
2: ทำไม
3: ผักสดทำไมอ่ะ
4: คือต้าหนึ่งอ่ะบอกว่าหลังๆอ่ะกินผักสดเยอะมันคือผักสดอ่ะต่อให้มันเป็นออร์แกนิกอ่ะแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องล้างทำความสะอาด
2: บางคนกินมากๆท้องอืดนะ
4: คืออันเนี้ยเคสของต้าหนึ่งอ่ะต้าหนึ่งบอกว่าเขาว่ากินผักสดแต่ว่ามันจะมีพวกต่อให้ผักสดบางทีเขาจะใช้พวกแบบว่าสะไม่ได้ใช้สารเคมีก็จริงแต่ว่าปุ๋ยที่ใช้อ่ะมันมาจากมูลสัตว์ต่างๆใช่ไหมบางทีเวลาเก็บผักมาบางทีถ้าเกิดร้างทำความสะอาดไม่ดีอ่ะมันก็จะมีปนเปื้อนเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อปนเปื้อนที่มาจากอุจจาระของสัตว
3: ์อุ้ยน่ากลัว
2: แต่ฉันน่ะเคยได้ยินว่าบางคนน่ะกินผักสดเยอะๆแล้วร้างทำความสะอาดไม่ดีในผักสดจริงๆมันมีไข่พยาธิ
4: อ่ะใช่ๆต่อให
2: ้ต้องระมัดระวังนะ
4: ผักออร์แกนิกอะไรหลายคนก็หันมาแบบว่ากินผักออร์แกนิกเยอะขึ้นแต่ผักออร์แกนิกอ่ะเขาไม่ได้ใช้สารเคมีก็จริงแต่ว่าปุ๋ยที่ใช้อ่ะมันมาจากมูลสัตว์ต่างๆใช่มั้ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าล้างทำความสะอาดไม่ดีแล้วก็เก็บไม่ได้เก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้องอ่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่าตัวปนเปื้อนทำให้เกิดพวกเชื้อไวรัสตับอักเสบอีอะไรแบบเนี้ยได้อย่างต้าหนึ่งเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ออกมาเตือนแล้วก็ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าไวรัสตับอักเสบอีเนี่ยเป็นการอักเสบของตับจากเชื้อ HEV ซึ่งเชื้อเนี่ยจะถูกขับออกมาจากอุจจาระของผู้ติดเชื้อแล้วเข้าสู่ร่างกายทางปากส่วนใหญ่เนี่ยแพร่ผ่านน้ำดื่มที่ปนเปื้อนสมาคมแพทย์เนี่ยเขาทางระบบทางเดินอาหารเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะว่าโรคเนี้ยสามารถป้องกันได้โดยการกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือให้ถูกสุขลักษณะนะคะต้าหนึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นคนตัวเหลืองต้าหนึ่งตัวเหลืองๆอะไรประมาณนี้เป็นหายเข้าใจมาตลอดว่าที่ตัวเหลืองเป็นเพราะกินฟักทองเยอะเกินไปหรือเปล่าก็เลยหยุดกินเป็นช่วงๆต่อมามีอาการปวดท้องรุนแรง มีไข้แล้วมีอาการหนาวสั่นแล้วก็เหงื่อออกจนรู้สึกว่าอาการเนี่ยมันเหมือนอาการป่วยทั่วไปที่เคยเจอเหมือนคนเป็นไข้อะประมาณนี
3: ้ไม่เหมือนการป่วยทั่วไปที่เคยเจอ
4: เสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าช่วงนั้นอะมันมีช่วงที่มีประจำเดือนร่วมด้วยก็เลยเข้าใจว่าน่าจะปวดท้องเพราะมาจากการเป็นประจำเดือนหรือเกี่ยวข้องกับภาวะPCOS มันเกี่ยวกับรังไข่ถุงน้ำรังไข่ประมาณนี้กระทั่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยหลายวันอาการปวดเนี่ยมันก็ยังเป็นอยู่ซึ่งแพทย์ก็ให้ยาแก้ปวดนะคะหลังจากออกโรงพยาบาลไปทำงานเหมือนเดิมต้าหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าทีมงานเนี่ยเริ่มสังเกตว่าดูตาลอยๆไม่ค่อยมีสติแล้วก็เหนื่อยมากแค่ขึ้นบันไดชั้นเดียวอ่ะก็เหนื่อยเขาก็แนะนำบอกว่าเอ้ยต้าหนึ่งควรไปกลับไปหาหมอก็กลับไปหาหมอตรวจละเอียดอีกทีนึงก็พบว่ามีภาวะตับโตมีน้ำขึ้นปอดทั้งสองข้างค่าตับสูงประมาณ 1,400 ซึ่งสูงกว่าค่าปกติเยอะมากพอต้าหนึ่งแชร์ประสบการณ์เนี่ยคนก็เลยแบบพูดถึงเรื่องของอาการมันเป็นอาการคล้ายๆกับการเจ็บป่วยทั่วไปแต่สุดท้ายมันเกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบอีประเด็นสำคัญก็คือว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่การกินผักสดทุกครั้งจะทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอีนะคะทุกคนความเสี่ยงเนี่ยไอไวรัสตับอักเสบอีเนี่ยมันเกิดจากการที่เวลาเรากินอาหารมีพวกการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำหรืออาหารที่ไม่สุก ประมาณนี้มันจะมีเชื้อโรคโดยเฉพาะกระบวนการปลูกร้างจากผักทั้งหลายที่จะเป็นออร์แกนิกทั้งหลายอะที่เขาใช้พวกมูลสัตว์มาเป็นปุ๋ยอะไรประมาณนี้การจัดเก็บการทำความสะอาดสำคัญมาก
2: ๆ
4: อย่างต้นหนึ่งเองเนี่ยบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอาหารที่ไม่สะอาดส่วนมากเนี่ยเขากินผักสดใช่ไหมผักออร์แกนิกเนี่ยบางคนเชื่อว่าสะอาดแล้วแต่จริงๆแล้วอะก็ต้องล้าง
2: มันต้องล้างให้สะอาดเธอบางทีมันจะมีต้องใส่ด่างทับทิมด่างทับเทิมอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กที่เราเรียนอ่ะเธอไม่งั้นนื้อผักอ่ะมันมีมูลสัตว์ไม่พอมันยังมีไข่พยาธินะต้องระมัดระวังนะกินผักสดเนี่ย
3: ดังนั้นกินผักสดไม่เป็นปัญหา
4: ใช
3: ่ปัญหาคือต้องล้างให้สะอาด
4: คือในเชิงทางการแพทย์เนี่ยบางคนก็สงสัยว่าไอ้ไวรัสตับอักเสบอีเนี่ยมันยังไงก็ส่วนใหญ่หมอก็บอกว่าพบในน้ำที่ไม่สะอาดแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดอาหารที่ปนเปื้อนแล้วก็เนื้อสัตว์เครื่องในบางชนิดที่กินดิบไม่ปรุงสุกอันนี้ก็จะเจอเชื้อโรคอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานอาหารอะไรอ่ะส่วนใหญ่หมอแนะนำว่าปรุงสุกแต่ผักอ่ะส่วนใหญ่ก็ต้องกินสดมะนึกออกป้าผักอ่ะ
3: ไม่แต่ว่าผักสดอ่ะเธอมันต้องล้างให้ดีนะ
4: ล
3: ้างให้สะอาดเธอสังเกตป้าบางทีล้างออกมาหนามาที่ล้างอ่ะ
4: เป็น
2: ดำ
4: เ
3: ป็นตะกอนเต็มไปหมดเลยอ่ะ
2: เพราะว่ามีพวกดินพวกอะไรไงเธออันน
3: ี
2: ้มันไปสะสมในร่างกายนะอย่างฉันชอบกินพวกผักชีต้นหอมเธอพวกเนี้ย
4: ก็ต้องล้างให้สะอาด
2: ผักชีใบเรื่อยอย่างเงี้ยเธอมันจะมีพวกดินเกาะอยู่ต่อให้ล้าง 2-3 น้ำเธอบางทีมันก็ยังมีคราบสกปรกอยู
4: ่
2: นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเอ้ยพูดถึงเรื่องอาหารแล้วหิวเลยขอเบรกแป๊บนึงช่วงหน้าจะพาไปดูหน่อยคุณพ่อเรียกวันเกิดลูก
3: จ้ะ
2: หมูกระทะ
3: เออตายแล้ว
2: ปล่อยเพื่อนชวนเพื่อนมา
3: โอ้ตาย
2: ไปดูดีกว่าเพื่อนชวนมากี่รูปชวนเพื่อนมากี่คนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า
0: ค่ะแฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: กลับมาแล้วจะเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังรู้ไหมเธอ
4: ทำไมอยากเกิดอะไรขึ้น
3: อร่อยปากลำบากพ่อ
5: ม
3: ีFacebook ผู้ชายชื่อว่าคุณวุฒิพัฒน์ทองอยู่ออกมาเผยแพร่เรื่องราวการฉลองวันเกิดของน้ององศาก็คือลูกชายที่อยากจะให้ชวนเพื่อนๆไปกินหมูกระทะเพราะว่าพ่อเนี่ยติดธุระมาไม่ได้คุณวุฒิพัฒน์เนี่ยบอกว่าไงเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของลูกชายเนื่องจากตนติดภารกิจให้ลูกชวนเพื่อนไปกินหมูกระทะได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะให้ลูกชวนไป10คนแต่ไม่ได้บอกลูกลูกก็ไปชวนเพื่อนๆมากิน
5: เพราะว่าบอกว่าชวนเพื่อนสนิทมากินได
3: ้มากินได้เลย เด็กน้อยน้ององศาก็ชวนเพื่อนตอนแรกประมาณ10คนแหละแต่ชวนไปชวนมา30คนค่ะ
5: ไปดูคลิปไหม
3: ไปดูคลิป ไม่มีคลิป
5: อ้าวไม่มีหรอ
3: ไม่มีคลิป
4: ใครบอกเธอว่ามี
3: เป็นเรื่องเล่า
5: ไม่มีคลิปหร
4: อไม่มี
5: โอเคโอเค
3: เอางี้พ่อแหละโทรไปบอกร้านหมูกระทะว่าเดี๋ยวลูกเนี่ยจะไปกินหมูกระทะมีให้จัดโต๊ะแต่เตรียมไว้ประมาณสัก10คนเท่านั้นพอจากนั้นก็ให้พนักงานจัดเตรียมเลยแต่พอน้องๆไปกินเนี่ยพ่อตกใจเลยพ่อบอกเห็นมีคนไปกินหมูกระทะวันเกิดลูก30คนจึงตกกระจายและไม่คิดว่าลูกจะชวนเพื่อนมามากมายขนาดนี้อย่างไรก็แล้วแต่พ่อบอกไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าร้านดังกล่าวนะเป็นช่างขีดไม่ได้เป็นบัฟเฟตจึงจะพอจ่ายค่าอาหารได้เพราะตอนแรกคิดว่าน่าจะประมาณ 5,000 บาทแต่คิดไปคิดมาแล้วอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทจ
5: ่
3: ายได
4: ้ไปถามน้ององศาน้ององศาเปิดใจแบบนี้ผมอ่ะมีเพื่อนสนิทประมาณ10คนเพื่อนห้องแล้วก็ต่างห้องก็จะเป็นกลุ่มที่ทำอะไรด้วยกันตลอดก็ชวนกันมากินปรากฏมันเป็นร้านแบบช่างขีดใช่ไหมล่ะไปชวนกันมาตักอาหารมาเยอะเกิน
5: กินไม่หมด
4: กินไม่หมดเพื่อนก็เลยโทรตามเพื่อนคนที
5: ่มาแล้วมากิน
4: มากินมากินมากินมากินพ่อองศาเลี้ยงพ่อองศาเลี้ยงเนี่ยมันก็เลยรวมกันเป็น30คน
5: เธอถูกมากนะ30คนแล้ว 3,000 เองอ่ะ
3: เพราะว่าเพื่อนอ่ะ10คนนั้นน่ะ
4: หัวละ100เองนะ
3: ก็ที่บอกไงมันช่างขีดไงไม่ได้เป็นบุฟเฟ
5: ่
3: ถ้าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยหัวละ199เนี่ยคูณ30ไปสิ
5: เวลาพวกเนี้ยเวลาช่างขีดอ่ะจะกินกี่คนก็ได้หรอ
3: กินกี่คนก็ได
5: ้ตักมาแล้ว
3: ตักมาแล้วช่างขีดเป็นกิโลพอกินได้หมดใช่มั้ยบอกได้อยู่นะชื่อฉันเคยทำเรื่องนี้ฉันเคยทำ
4: นี่หรอองศาคือคนนี้หรอ
5: องศาใส่แว่นใช่มั้ย
4: ชอบมาก
5: น้ององศา
4: ตัวเล็กสุดในกลุ่มเลยแต่มัดใจเพื่อนได้
5: เธอตอนนั้นที่เธอไปกินต้นหอม
3: ไปกินต้นหอมแล้วไม่หมดก็เลยเรียกต่ำไป
5: เออ
3: ให้ต่ำไปช่วยกินไปช่วยกินหน่อย
5: เธอตักเยอะหรอ
3: ตักเยอะ
5: คือเขาคิดเป็นกิโล
3: เขาไม่ได้คิดเป็นกิโล
5: คิดเป็นขีด
3: เป็นบุฟเฟ่เป็นหัวแต่ตักมาก็คือกินไม่หมดคือไม่เท่ากับอายจ่ายเพื่อนได้แต่เพื่อนมาช่วยกินหน่อยเพราะว่าไม่อยากโดนปรับกระโดนปรับกระจายเพื่อนอีกหัวนึงคือจะจ่ายเพื่อนอีกหัวนึงถูกกระโดนปรับก็เลยโทรบอกให้เพื่อนมาไงบ้างมึงกินดิกูเพิ่งสั่งมาแต่จริงคือสั่งมาเยอะมากแล้วให้เพื่อนมากินแล้วก็คือจ่ายค่าหัวให้เพื่อนเนี่ย199บาทแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดโดนปรับขีด199
5: เออคุ้มกว่า
3: เรียกเพื่อนมากินดีกว่าก็นั่งรอจนกว่าเพื่อนจะมากินพอเพื่อนมาเสร็จใช่ไหมกูลุกออกจากร้านเลยให้เพื่อนกินแล้วกูจ่ายเงินให้เพื่อนกูอายมาก
4: เขินแก้แต่จริงๆนะหมูกระทะอ่ะต้องบุฟเฟ่คุ้มสุดนะ
5: ใช
4: ่ฉันเคยไปกินเป็นจานๆ
5: อ
4: ่ะ
5: ไม่คุ้ม
4: ไม่ลดเลยอ่ะแกไม่ลด
5: จริงแล้วการกินบุฟเฟ่ต์แล้วต้องไปกับเพื่อนหลายๆคนอ่ะมันสนุกกว่า
4: ใช่
5: เออสนุกกว่า
4: หน
5: อล่องเรืองานแฉยังไงอะคะเร็วๆน
3: ี้พฤศจิกายนนี้จะเปิดแล้วนะวันพฤศจิกายนเองที่บอกว่าเรากำหนดพฤศจิกายนแล้วเรากำหนดด้วยเป็นวันไหนเรารู้วันแล้ว
5: ยังไม่บอกวัน
3: แต่ฉันยังไม่บอกพวกเธอว่าเป็นวันไหนมันเป็นการเซอร์ไพรส์
5: แล้วเราจะไม่บอกเรือด้วย
3: เรือที่ฉันพูดตรงๆเลยนะตั้งแต่เราพูดคำว่าเราจะมีเรือออกไปเนี่ยมีเรือจากต่างประเทศติดต่อเรามาเยอะมาก
5: เรืออะไรอ่ะ
3: บางลำบอกไว้ขอเชิญเราให้ไปล่องผ่านช่องแคบฮอร์มูซ
4: แกฟังนะ
5: แล้วนะ
4: ฟังนะล่าสุดอ่ะเรือดิสนีย์อ่ะ
5: ดิสนีย์เลย
3: ติดต่อเราหรอ
4: ฮะ
3: ติดต่อเรา
4: เปล่าเขาก็จัดของเขา
3: เธอเคยเห็นเรือนี้ป่ะ
4: เขาก็จัดของเขานะ
3: เรือที่เป็นเรือเกย์อ่ะที่เอาแบบ LGBT ขึ้นไปอ่ะ
4: เออ
3: เขาก็มีติดต่อมานะ
5: อ๋อหรอ
3: เออ
4: ติดต่อให้เราไปใช้เรือเขาหรอ
3: ติดต่อว่าไม่อยากให้พูดถึงเขาเพราะว่าเขาจะจัดไพรเวทแล้วเขาขายตั๋วแพงด้วย
4: แกแล้วล่าสุดอ่ะสปอนเซอร์ที่เราขอได้อ่ะคือเรือข้ามฟากท่าพระจันทร์ศิริราชนะ
3: แล้วตอนแรกอ่ะเขาจะเก็บแค่คนละ2บาท3บาทนะ
4: โทษนะ
3: เราเลยบอกเขาไปบ้างไม่คนฟังเรารวยเก็บไปละคนละ500
4: ถ้าพระจันทร์พานกเจอถ้าพระจันทร์พานกเจอแน่
5: เราจะโชว์เป็นเรือข้ามฟาก
3: ใช่
5: แล้วเราโชว์กี่รอบคะข้ามฟากไปมา
3: ก็รอบนึงข้ามฟากไม่เกิน4นาทีอ่ะ
4: เข้าใจยัง
3: เออเข้าใจป่ะเราก็จัดแค่นั้นแหละแต่เราก็ขายประมาณ 2,500 ไง
5: มีคอนเสิร์ตลิซ่าและเจฟซาเตอร์ด้วยมั้ยคะ
4: เจอแน
3: ่แล้วได้เห็นคอนเสิร์ตล่าสุดป่ะเธอเคยเห็นล่าสุดว่าที่มีแบมแบมที่มี
5: เจ
3: สซาเตอร์แล้วมีใครอีก
5: อุ้ยแล้วอ่ะเนี่ยล่าสุด
4: มีพีพีมีไทม์ไทยมีเจสซาเตอร์แล้วก็มีแบมแบม
3: โปรดักชันเรายิ่งใหญ่ใ
4: ครเดอะไททันคอนเสิร์ต
5: เราอย่างนั้นเลยเรายิ่งใหญ่แบบนี้เลย
4: เราชุดบุโกะนะเจอชุดแบบพีพีเป๊ะ
3: เธอเห็นน้องพีพีห้อยตัวลงมาป่ะของฉันลอยตัวจากเครื่องบินนะ
4: เออ
3: แล้วก็โดดลงมา
4: ใช่
3: แม่น้ำเจ้าพยา
4: ถูก
5: เสร็จแล้วเลือดด่วนชนนะ
3: ฉันจะพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละรอดูเลย
4: นะค่ะ
5: นะ
4: แต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าณวันนี้ลูกค้ายังขายไม่ได้เลยสักตัวไม่น่าเชื่อเลยนะคะงานเราจะได้จัดใหม่เราต้องลุ้นกันนะคะ
5: ใช่ค่ะขายสปอนเซอร์อยู่นะคะใครสนใจลงได้นะจ๊ะ
4: เธอลงเถอะถือว่าสานฝันได้กับพวกเราสปอนเซอร์
3: มันเป็นไปได้ไง
5: เมื่อวานคอน4ชั่วโมงนะเธอเมื่อวานคอน4ชั่วโมงเป็นได้ยังไงเป็นไปได้ยังไง
3: ฉันเห็นชุดคริส
5: ปอนเซอร์ยังไม่มาหรอเป็นไปได้ยังไงใช่ไหม
3: ใช่
4: เป็นไปได้แกเป็นไปได้
5: เป็นไปได้
4: เป็นไปได
3: ้เดี๋ยวพวกนะเราตัดมิถุนาออกไปเลย
5: ถ้าวิปลงเนี่ยเราจะกิน
3: กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาคมใช่5เดือนเองนะ
4: ใช่
5: ถ้าวิปลงเรากินโชว์ได้เลยนะ
3: ก็แน่นอนฉันพูดเลยฝากถึง AE นะคือเขาอาจจะมีกับเธอเขาคิดว่าเราขายได้อยู่แล้วเขาก็เลยสบายใจนอนใจไง
5: เ
3: ดี๋ยวสักสิงหาค่อยขายสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอ่ะน้องเขาอ่ะ AE อาจจะอยากขายตุลาก็ได
5: ้ตุลาเลยเหรอ
3: ตุลาแล้วก็คือจัดงานพฤศจิกาแล้วพฤศจิกาไม่ได้จัดแล้วพฤศจิกาไม่ได้จัดกลางเดือนนะสมมติจัดต้นเดือนเงี้ยขายทันเธอ
4: เขาแต่ยัง
5: โอ๊ย
4: พี่กวงบอกว่าคอนเรามีส่วนลดนะใช้ใต้ฝาปลากระป๋องคังดำรับส่วนลด5บาท
3: แล้วมีโครงการด้วยนะ
5: แกฉันเพิ่งรู้นะเว้ย
3: กิจกรรมของเรามีคนช่วย
5: ปลาหมอคังดำโปรตีนสูงมาก
4: แล้ว
5: กินดีเขาบอก
4: หล่อนจะกินเหรอ
5: มันกินได้เว้ยแกปลาหมอคังดำกินได้จริง
3: ๆมันเป็นตระกูลเดียวกับปลานิลไง
5: ใช่มันคือมันเหมือนปลานิลแล้วก็เขาไปเอาไปตรวจโภชนาการอะปลาหมอคังดำโปรตีนสูงมากโปรตีนตั้ง40กรัม
3: แต่เนื้อมันน้อย
5: ออ
3: ตอนนี้เขาก็เลยมาทำเป็นนี้ไงเธอแปรรูปไปอันนี้ไง
5: เป็นแบบปลากรอบๆอะ
3: ปลากรอบ
5: ปลาแดดเดียวอะเขามาทำแบบนั้นกันอะ
3: แล้วก็มีล่าสุดนะเธอนะที่ระบาดพอๆกับปลาหมอคังดำนะ
5: คือ
3: กุ้ง
5: ก
3: ุ้งอะไรเนี่ยที่ระบาดหนักมาอันนี้กุ้งค่อยโอเคหน่
5: อ
3: ยที่นั่นจะจับมันลวกกินอะไรกินหน่
5: อ
3: ยเธอเข้าใจไหม
5: ค่ะ
4: เธอล่าสุดครับวันเกิดน้องเจมินายใช่ไหม
3: ใช
4: ่อายุ22ปีแล้วบริษัทเงิน 8.1 แสนให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์จุฬาลงกรณ์นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาก็ชวนคุณแม่ไปมอบเงินบริจาคจำนวน 801,000 ให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพแก้ไขความพิการบนใบหน้าและก็โรคศีรษะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและก็ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการรักษาแล้วก็ผ่าตัดต่อเนื่อง
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะครับ
3: เธอถือว่าเป็นเรื่องราวดีเนาะนี่คือยังไงอ่ะแม
5: ่
3: อธิบายดิ
5: ไม่พอดีว่าพี่น็อตน่ะเขาไปออกรายการคุยแซ่บโชว
3: ์
5: เขาก็เลยสัมภาษณ์ประเด็นนี้ก็คือว่าพิธีกรรายการแฉเจอว่าแบบไม่เป็นกลางรายการแฉกลางคืนอ่ะเนาะประมาณนี้แล้วก็พี่น็อตก็เลยตอบเพราะว่ากสทช.เขาก็มีจดหมายมาที่รายการว่าให้พิธีกรน่ะทำตัวเป็นกลาง
3: เขาบอกแล้ววันไหน
5: เขาระบุ
3: วันที่มีฉันด้วยใช่ไหม
5: วันที่มีพี่น็อตน่ะแล้ววันนั้นน่ะเป็นสัมภาษณ์นักการเมืองทั้งหมดไงจากหลายๆพรรคไงจำได้ไหมล่ะ
3: จำได
5: ้วันที่มีเนี่ย
4: ใช่ถูก ต้อง
3: โดนวันนั้นหรอ
5: วันนั้นเขาระบุวันที่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็คือเป็นวันที่พี่น็อตทำแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่สับเอารู้สึกว่าพักการเมืองทั้งหมด5พักมาช่วงก่อนเลือกตั้งใช่ไหมที่แล้วก็แบบหนึ่งในนั้นอ่ะมันจะมีพรรคประชาชนด้วยไงก็รู้อยู่พี่น้อยคุย
4: ง่ายๆแกวันที่เป็นข่าวว
5: ันที่เป็นข่าววันนั้นแหละ
3: ก
5: สช.เขาก็ออกแค่ออกมาเตือนนะแต่คือยังไม่ได้แบบว่าลงโทษหรือใดๆก็แค่เตือนว่าพิธีกรควรแบบทำหน้าที่เป็นกลางเขาใจยัง
4: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
5: ก็แฉมันโดนจดหมาย
3: เธอโดนประจำอยู่แล้วประจำได้ไหมที่ต้องออกมาขอโทษไม่งั้นจอมืด3วันน่ะแล้ววันนั้นก็มีกูด้วยค่ะก็ต้องออกมาขอโทษไง
5: ส่วนของฉันก็เคยโดนเตือนเรื่องแต่งตัว
3: โ
5: ผ
3: ล
4: ่ทั้งตัวสั้นเกินอะไรเงี้ย
5: ไม่วันนั้นคือชุดมันแบบ
4: เปิดอกเกิน
5: เยอะไป
3: แล้วอย่างฉันเป็นผู้ชายอย่างเงี้ย
5: ก็ต้องระวัง
3: ฉันปวดอกอย่างฉันผิดปะ
4: ไม่ผิดสิ
5: มดดำก็เคยโดนนะชุดมันเป็นชุดที่มันเป็นแบบ
3: ซีทรู
5: ชุดซีมันเป็นชุดลายสัดส่วน
4: ลายคน
5: มันชุดของ
4: ช่องพอช่องพอคือที
5: เอ
4: มัน
5: ก็โดนเตือนเหมือนกัน
3: ว่าดูโป๊ะเกิน
5: ดูโป๊ะเกินของฉันก็โดนเตือนเรื่องแบบโชว์แบบโป๊ไปบางวันก็จะมีจดหมายเตือนอะไรอย่างเงี้ย
3: พี่น็อตเขาเอ็นดูเราแน่เลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ละพี่น็อตเราว่าไง
5: พี่น็อตเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนเตือนอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องปกติการนำพิธีกรคนที่เป็นพิธีกรก็โดนไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะอาจจะมีเรื่องอื่นๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนให้ความสนใจมากกว่ามันก็เลยวันนั้นมันเป็นข่าวไง
3: เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของการแข่งขันในสนามการเมืองซึ่งมันก็มีคนเลือกฝั่งอยู่แล้วเขาก็เชียร์ฝั่งไหนเราก็ชี้กับเรื่องราวแบบนี้ครับว่าอย่างเงี้ย
5: เขาก็บอกว่าเขาก็เข้าใจที่โดนเตือนแต่ก็ชินแล้ว
3: เขาระบุเลยเหรอว่าเป็นคนไหน
5: ไม่ได้ระบุแต่แค่แบบวันนั้น
3: วัน
5: รู้สึกจะเป็นวันที่21มกรา
4: คือระบุวันระบุวัน
5: ซึ่งคนไปดูย้อนหลังก็รู้ว่าคือวันไหนใครทำพิธีกรแล้วก็คอนเทนต์ในรายการวันนั้นเป็นใครก็วันนั้นก็จะเป็นการสัมภาษณ์นักการเมืองจากพรรคต่างๆ5พรรค
3: พูดง่ายๆแต่วันนั้นอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็จะมีเรื่องราวที่มันเป็นการแชร์ในโลกโซเชียลไง
4: นี่ไง
5: เป็นวันที่20มกราคม
3: 20
5: เ
3: น
5: ี่
3: ย20
5: วันนั้นน่ะก็จะเป็นวันที่มีคุณเพชรกรุณพลมาออกรายการแล้วก็พิธีกรเนี่ยก็จะมีคุณบุ๊กโกะมดดำแล้วก็คุณน็อตวอลิ
3: สซึ่งคุณนายชายก็เงียบนั่งเงียบเลย
4: บุ๊กโกะผมทรงนี้เธอดีไปตัดเถอะ
3: โอเคได้แม่
4: เนี่ยน่ารักมาก
3: ได้เลยค่ะแม่แต่ตอนนั้นหน้ายังบวมๆอยู่นิดนึงนะคุณผู้ชมนะ
5: วันนั้นก็ต้องยอมรับว่าหลังจากนั้นเป็นข่าวเลย
3: ในวันต่อไปคืนนั้นเลยอะ
5: คืนนั้นเลยอะไรประมาณเนี้ยกับเรื่องราวพี่น็อตกับคุณเพชรกรุณพลน่ะ
4: ใช่ใช่ใช่
5: ที่แบบมีเถียงกันออกรายการทีวีอ่ะ
4: ก็พาดหัวข่าวบอกเกือบวางมวยอ่ะ
5: ประมาณนั้นเลย
3: มันก็เลยเป็นประเด็นนั่นแหละแต่รายการแฉถูกเตือนมาคือด้วยความที่เรารายการเป็นรายการเลทไนท์เป็นวาไรตี้เลทไนท์แล้วเป็นรายการสดผู้ชมต้องพูดอย่างนี้อ
5: ะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้บางทีอ่ะหาว่าเราห้ามปามแล้วอย่างก่อนนั้นย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่มีกรณีที่แบบว่ามันดูสองแง่สองงามไปทำไมพิธีกรถึงไม่เตือน
5: เตือนแล้ว
3: ถ้าดูจริงๆอะพี่หนูโดนพูดเลยแม่
5: เต
3: ือ
5: นแล้วเบาๆ
3: มันยังสี่ทุ่มมันเด็กยังไม่นอนแต่พี่เขาหลุดออกไปอย่างนั้นแล้วเราก็ยัง
5: มันเป็นรายการสดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะ
3: ถ้าเป็นรายการเทปว่าเราตัดต่อได้แต่พอเป็นรายการสดเราอุ๊ยเราตะคุบแขกรับเชิญไม่ทันจริงๆคือวันนั้นน่ะเราเตือนแล้วนะไม่ใช่ไม่เตือนนะเธอไม่ใช่แค่ว่าคุณผู้ฟังแล้วตกใจเราสองคนก็หน้าชาเหมือนกัน
5: แต่ทำนั้นรายการก็โดนลงโทษนะงดรายการ3วันเลยนะ
3: ไม่พิธีกร
5: งดสามวัน
3: ฉันคือหนึ่งในนั้นคือถ้าพิธีกรไม่ออกมาขอโทษยกมือไหว้ขอโทษจะจอมืด3วัน
5: แต่ทีเนี้ยพอแฉโดนใช่ป่ะก็ต้องทำเป็นรายการอื่นนะเพราะรายการมันก็ต้องมีรายการสดทุกวันไงแบบเนี้ย
4: นะค่ะเดี๋ยวขอเบรกกันแป๊บนึง
3: กลับมาจ้ะ
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
8: กลับมาจ้าเป็นเรื่องราวกันต่อนะเป็นเรื่องราวของพี่เสกโลโซบ้างดีกว่านะจ๊ะเธอจ๋า
9: เธอล่าสุดพี่เสกโลโซเนี่ยเขาจะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วนะคะก็จริงๆอ่ะมีกำหนดปล่อยตัวพี่เสกเนี่ยวันที่24มิถุนายนนี้นะคะที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองคือต้องบอกว่าเดี๋ยวสื่อจะไปทำข่าวด้วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพี่เสกเนี่ยเขามีตามหลักแล้วว่าความผิดเขาอะที่ตอนนั้นมีการเสพแอมเฟตามีนเนาะก็มีกำหนดโทษไว้2ปี12เดือนกับ20วันนะคะก็จะจริงๆอะจะพ้นโทษวันที่31พฤษภาคมปี71แต่เดี๋ยวจะมีการปล่อยตัววันที่24มิถุนา69แต่ว่าใส่กำไรEM ไว้นะคะเนื่องจากว่าพี่เสกโลโซได้รับพระราชทานอภัยโทษล่าสุดในที่ผ่านมานะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีการปล่อยตัวกันสรุปแล้วเนี่ยก็ได้รับจำคุกมาแล้วเนี่ย1ปี1เดือน9วันแล้วก็มีระยะการคุมประพฤติอีก1ปี5เดือนอีก21วันนั่นเองค่ะโดยการใส่กำไร EM นะคะก็งานนี้ก็จะได้เห็นพี่เสกเนี่ยออกมารับงานได้ตามปกติแล้ว
8: คือเขาบอกว่าออกมาวันที่24นะเธอนะวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนพักแค่วันเดียวหลังจากนั้นงานยาวเลย
9: แล้ว
8: ไปงานแล้วเห็นรู้ไหมเดี๋ยวมอบางกะปิ
9: อ๋อหรอคนต้องคิดถึงเน
8: า
9: ะ
8: เธอเดี๋ยวมอบางกะปิฉันก็ไม่รู้ว่ารับงานไทยมันหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวมอบางกะปิงานแรกคือสมมติออกวันที่24ใช่ไหมหยุด1วันวันที่25และ26ไปงานที่เดี๋ยวมอบางกะปิเลยแต่ว่าวันที่24เนี่ยนักข่าวไปรอแน่นแน่นอน
9: ที่เพชรบุรี
8: โหแล้ววักมาออกมาพักแค่วันเดียวอ่ะงานแน่นตั้งแต่ออกมาเลย
9: แต่เราอ่ะรู้สึกว่าพี่เสกอยู่ในเรือนจำอ่ะดูหน้าตาสดใสขึ้นนะ
8: ถูกเพราะว่าเขาเป็นนักโทษเขาเรียกว่าไงอ่ะทำประโยชน์อ่ะทำนักโทษชั้นดีแล้วนี่อีกเธอท่านถามว่างี้เวลาที่สมมติว่าจะไปไหนอย่างเงี้ยเธอสมมติว่าเขาอยู่ในเขตจังหวัดไหนใช่ไหมสมมติว่าเราอยู่ในกรุงเทพเราโดนจับที่กรุงเทพถ้าอยู่ในกรุงเทพในกรุงเทพและปริมณฑลไม่ต้องขออนุญาตแต่ถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดสมมติว่าเราต้องออกไปคอนเสิร์ตที่นครพนมไปขอนแก่นก็ไปทำเรื่องขออนุญาต
9: กำไร EM มันระบุรัศมีของ
10: พิกัดไว
8: ้ใช่ก็ต้องขออนุญาตออกงาน
9: นี่ต้องขออนุญาตทุกวันเลย
8: ก็นั่นงาน
9: เขางานเขาทั่วไทยเลย
8: ทั่วประเทศ
10: เธอ
8: ยังไงจ๊ะ
10: บินไปไหนมาไหนเนี่ยต้องระวังนะ
9: เขาบอกว่าคอนเสิร์ตโลโซที่ MCC Hall
8: เออเดี๋ยวบอกบางกะปิ
9: จัดงานใน MCC Hall อ่ะยังไงต่อนะเธอ
10: บินไปไหนมาไหนขนของอะไรไปต่างประเทศต้องระวังนะเธ
9: อ
10: ไม่งั้นจะเหมือนสาวคนนี
8: ้
10: เกือบติดตม.
9: เพราะอะไร
10: ก็เอ็กซเรย์ออกมาเจออะไรมันโค้งๆยาวๆงานเป็นฟิลแบบ แหลมๆโค้ง
8: ๆอุ๊ยของเล่นหรือเปล่าของเล่นผู้ใหญ่ไหม
10: ไม่ใช่
8: คืออะไรอ่ะ
10: สแกนมางาช้าง
8: ผิดกฎหมายติดคุกนะ
9: ขนงาลักลอบขนงาช้างแน่ๆ
10: ขนงาช้าง
9: ขอตรวจเลย
10: เจ้าตัวถึงขั้นแบบงาช้างอะไรเปิดกระเป๋าดู
8: ปรากฏว่า
10: ไม่มีอะไรในกอไผ
8: ่แบมบู
10: หน่อไม้
8: หน่อไม้แบมบูค
10: ่
8: ะ
9: ก็เจ้าหน้าที่บอกหัวล้อเลยบอกว่ามันเหมือนจริงๆพอดูเอ็กซเรย์อ่ะ
10: ใช่
8: งาช้างนึกว่าเธอนำ
9: นึกว่าแบบ
8: ขนลักลอบงาช้างเข้าประเทศ
10: แต่เหมือนจริงนะ
9: แต่เหมือนจริงเนี่ยอ๋อมันคือหน่อไม้จ้ะ
10: นี
8: ่
10: แบมบูไงล่ะ
8: เพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าสบายใจได้จะขนได้เข้าไปกินนะนี่เวลาเข้าเมืองนอกน่ะเขาก็ต้องห้ามมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมูเกี่ยวกับเนื้อสัตว์อะไรบางอันนะเขาไม่ให้นะคนไทยนี่โดนตลอดนะเปิดมาก็คือของกินฉ่ำเลยไม่มีผิดของผิดกฎหมายอะไรมีแต่ของที่เขาห้ามนำเข้าไปกากหมูกากหมูเนี่ย
9: คือเดี๋ยวนี้แต่ละประเทศอ่ะด้วยความที่แบบเดี๋ยวนี้เวลาไปอ่ะเขาสแกนตรวจเวลาปลายทางมาจากประเทศไทยอ่ะตรวจหนักมากนะเธอเรื่องของยาเสพติด
8: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าคุณเคยมีประวัติเคยโดนเปิดกระเป๋าแล้ว1ครั้งคุณจะเดินทางไปกี่ครั้งคุณก็จะโดนเปิดกระเป๋าตลอดพอเพื่อนฉันมีประวัติว่าเคยแบบ
9: โดนตรวจ
8: โดนตรวจกระเป๋าครั้งเดียวเลยนานมากแล้ว
9: ก็กลับไปกี่ครั้งก็
8: ทุกครั้งกลับไปกี่ครั้งก็ต้องโดนเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เพื่อนสมมติว่าอยากกินแบบว่าขนมขนมอะไรอย่างเงี้ย
10: เขาได้คอร์ดไว้หรอ
8: โอ้เขาติดเอาไว้เลยคือตัวกระเป๋าเปิดมามึงเตรียมตัวเลยค่ะถ้าเกิดขนพิกักหมูไปอ่ะโดนยึดแน่นอนฝากเพื่อนไปค่ะจบนะหนูเนี่ยเขาไม่ให้เลยนะคุณเคยมีประวัติครั้งนึงคือถ้าโดนปุบครั้งนึงแล้วโดนตลอดเลยต่อให้เป็นอเมริกันซิติเซนก็จะโดนเปิดตลอดค่ะนะหนูก็ต้องระมัดระวังนะฮะ
9: คือเดี๋ยวนี้แบบอย่างล่าสุดไปเกาหลีใช่ไหมเธอเวลาผ่านตม.ออกมานะล่าสุดน่ะถ้าตอนนี้มันมีเรื่องของคดียาเสพติดอ่ะขนยาเสพติดอ่ะเยอะมาจากประเทศไทยเดี๋ยวนี้แกมันจะมีแบบลงจากตม.ลงบันไดเลื่อนมาก็จะเก็บกระเป๋าด้วยใช่ไห
10: ม
9: มันมีเลนพิเศษไว้สแกนอีกรอบนึง
10: หรอ
9: สแกนกระเป๋าที่เราแคริออนมาจาก
8: แล้วมาเหมือมานะสู้ตายอ่ะเธอ
10: สำหรับคนที่มีความต้องสงสัยอย่างเงี้ยหรอ
9: ทุกคนตอน
10: หรอ
9: ก็คือพอลงบันไดเลื่อนเธอจำได้มั้ยเกาหลีอ่ะ
10: เออ
9: แล้วก็จะไปหยิบไอ้พวกกระเป๋าสายพานต่างๆไม่มันมีเลนกั้นยังไม่ให้ไปหยิบต้องตรวจอีกรอบนึงก่อนจะไปหยิบกระเป๋าใบ
10: ใหญ่
9: เออ
10: เนี่ยเข้มงวดกันมาก
9: เลยนะเพราะว่ามีคดียาเสพติดเยอะ
8: แล้วอย่างเงี้ยจังหวัดเขามีติดด้วยนะเธอมาคุณมาจากจังหวัดไหนถ้าพาสปอร์ตหรือว่าภูมิลำเนามาจากจังหวัดที่ต้องสงสัยอ่ะเข้าห้องเย็นเลย
10: หรอ
8: เขาระบุเลยจ้าว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
10: โอเคนะครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเราอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026ขออภัย Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม By Tech
9: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะ8
10: จ้า
8: วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเรา3คนลาไปแล้วนะ
10: สวัสดีค่ะ
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม By Tech
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แฟนดอมไลฟ
1: ์ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
4: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ก็ไปทะเลหรือภูเขาค่ะเพราะว่าน
5: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
6: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
7: ภูเขา
6: ภูเขา
1: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
4: อยากให้ไปด้วยกัน
7: โอ้
8: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
7: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
1: หวานหวานเลย
7: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
11: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปบอก
9: วันๆเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
12: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มภัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุย้ำหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
16: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
16: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
16: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
17: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
18: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
19: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
18: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
19: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
14: นางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและสภาพพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกันนี้ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่อีกทั้งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินหอยนางรมดิบให้ปลอดภัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
2: คู่มือสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเตือนผู้ที่ชอบรับประทานหอยนางรมดิบอาจนำไปสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้โดยระบุว่าอันตรายจากการบริโภคหอยนางรมดิบอาจนำไปสู่ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เนื่องจากเชื้อวิบริโอเป็นเชื้อไวรัสที่พบในทะเลโดยเฉพาะแหล่งน้ำกร่อยมักแฝงอยู่ในหอยนางรมสดที่ไม่ได้ผ่านความร้อนหรือเข้าสู่ร่างกายแล้วหลุดเข้าไปยังกระแสเลือดอาจทำให้เสียชีวิตได้ในไม่กี่ชั่วโมงโดยอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นถึง 50% หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ใช่แค่การรับประทานเท่านั้นที่เสี่ยงแต่หากมีบาดแผลแล้วไปสัมผัสหอยหรือสัตว์ทะเลเชื้ออาจเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังได้เช่นกันแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากหอยนางรมคือให้เลือกรับประทานหอยที่ผ่านความร้อนเช่นหอยนึ่งหอยอบชีสหลีกเลี่ยงหอยสดหอยดิบจากร้านที่ไม่ได้มาตรฐานและหากมีแผลอย่าลงน้ำทะเลหรือสัมผัสสัตว์ทะเลล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสของทะเลชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่าก้าบาทสีเขียวเลือกสก.ก้าบาทสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
14: ้รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
4: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 1

0: ินดีกับนุ่นนิวมากๆเลยนะครับ3สัปดาห์ติดแล้วที่เพลงนี้เป็นแชมป์ of the week นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะการันตีไปสัก 99.99% เลยว่าเพลงนี้มีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นแชมป์ of the month ประจำเดือนมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันเสาร์หน้านะครับได้รู้กันแล้วว่าเพลงนี้จะสามารถคว้าแชมป์ of the month ได้หรือเปล่านะครับรอติดตามกันได้ครับบ่าย 3 ถึง 5 โมงในช่วงของน้องดีเจพีมกับช่วง Playlist of the week ครับ
1: EFM Playlist of the weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมว

0: ต้องมีโ
1: อ EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: 10:12 นสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาแล้วครับ DJ Cable นะครับรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้าฟังข่าวเรียบร้อยฟังเพลงพอๆกันต่อเนื่องตรงนี้นะครับ2 ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงพอๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินทักทายกันในช่วงสายๆของวันจันทร์ที่22 มิถุนายนคุณผู้ฟังครับเป็นสัปดาห์รองสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ช่วงสิ้นเดือนนะครับผมวันนี้ไล่เช็คดูมีเพลงใหม่เข้ามาในคลื่นเพียบเลยเดี๋ยวค่อยๆแนะนำไปทีละเพลงแล้วกันคุณผู้ฟังครับแต่ว่าขอเปิดด้วย1 งานจาก Proxy นะครับนี่คือเพลงใหม่ของพวกเขาครับกับเพลงที่มีชื่อว่าขี้แง่

1เพลงใหม่จากพี่ตู่ภพธรนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเล็กๆลึกๆคุณผู้ฟังครับพูดถึงพี่ตู่นี่ตอนนี้เปิดไปช่องทางไหนก็ค่อนข้างจะเจอพี่ตู่บ่อยมากเลยนะครับ Netflix อ่ะก็เจอเขาเนาะทนายปีศาจถ้าพูดถึงโซเชียลมีเดียพี่ตู่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะครับแล้วก็เพลงนี่เพิ่งปล่อยมานะครับเล็กๆลึกๆนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเพลงใหม่ที่เราเปิดกันในต้นชั่วโมงนี้นะครับขี้แงของ Proxy แล้วก็มีอยากจะกอดเธอนานๆหนึ่งงานจาก Black Heart ด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: สัปดาห์นี้ใต้โต๊ะทำงาน10 Pro ครับกลับมาจัดรายการสดๆแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันกับพี่เผือกพี่อาร์ตพี่โบ2ทุ่มถึง4ทุ่มคุยกันเรื่องงานกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: สวัสดีวันจันทร์เพิ่ม passion เติมไฟในการทำงานด้วยการทำความรู้จักคนใหม่ๆเรียนรู้ความคิดหลากหลายช่วยให้งานราบรื่นนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เสมอตก
6: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
5: สมูทโตกินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูนสมูทโต
7: เจลอโล
6: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
5: สมูทโตกินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
8: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Releaseฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับดีเจพีที่ EFM 94
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: พอโตขึ้นก็มานั่งคิดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับถ้าหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทํางานอยู่เนี่ยมันดีชีวิตเราจะดีขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าที่ทํางานของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับคุณนานะครับโทรเข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยสมัครงานคุณผู้ฟังครับแล้วก็สมัครในตําแหน่งแผนกจัดซื้อนะครับพอได้งานทํางานเรียบร้อยทํางานไปสักพักนึงนะฮะหัวหน้างานบอกว่าเนี่ยนานะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยหน้าที่ของเธอเนี่ยเธอจะต้องไปดูแม่บ้านนะว่าแม่บ้านเนี่ยทําความสะอาดตามเช็คลิสต์ที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าคุณนานะก็ตอนแรกๆก็อาจจะแค่ชั่วคราวนะครับครั้งเป็นครั้งเป็นคราวเอาพอรับได้นะครับแต่ว่านานๆไปเนี่ยมันเริ่มเป็นตำแหน่งแล้วก็หน้าที่ประจำของคุณนานะที่มันนอกเหนือจากตำแหน่งที่เขาสมัครมาคือการจัดซื้อนะครับเขารู้สึกว่าจะบอกหัวหน้ายังไงดีว่าหนูเนี่ยสมัครมาทำงานตำแหน่งจัดซื้อไม่ได้มาสมัครเป็นหัวหน้าแม่บ้านนะครับผมไปฟังเรื่องราวคุณนานะย้อนหลังกันได้คุณฟังครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับครบทีมพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมมีเรื่องราวอยากจะปรึกษา02-665-8373เจอกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรครับ
0: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจาก So After Six คุณผู้ฟังครับไม่ได้ยินชื่อนี้นานมากนะครับเพราะว่านี่เป็นซิงเกิลที่เขาปล่อยออกมาในรอบ8ปีหรือถ้าคูณเป็นวันเนี่ยก็ประมาณเกือบ 3,000 วันไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่มานะครับเพลงนี้ชื่อว่าจำคุณผู้ฟังครับหนึ่งงานจาก So After Six ครับ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bobacon, Boba Boba Cone, Boba Cone, Boba Boba Cone.

GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686

0: ื่อความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะฉันคือเจ้านาย
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะก็ทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดภพได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้ภพของฟ้าบาตลอดไป
0: ภพอินจากราศีองศาพีทัศน์รวมด้วยแมมคัตริยาชาชาปโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคัทแอปวันดี
5: EFM Playlist of the Week
6: Chant of the Week
7: Number 1
8: อย่างฟุ้งกระจาย
9: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ยอดทะลุ19ล้านคนเคาะรายชื่อผู้ได้สิทธิ์17กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
13: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กระทรวงการคลังปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ยอดทะลุ19ล้านคนเตรียมคัดกรองก่อนชงเข้าครม.ขอรายชื่อผู้ได้สิทธิ์17กรกฎาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
3: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังปิดรับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วโดยมียอดผู้ลงทะเบียนเบื้องต้นกว่า19ล้านคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรเดิมกว่า12ล้านคนกลุ่มตกหล่นจากฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กว่า 1.04 ล้านคนและกลุ่มตกหล่นใหม่ที่แจ้งผ่านฝ่ายปกครองและท้องถิ่นอีกกว่า5ล้านคนซึ่งหลังจากนี้จะนำรายชื่อทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติที่กำหนดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลและอาจมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมโดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่17กรกฎาคมนี้สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเช่นนักบวชผู้ต้องขังนักการเมืองหรือข้าราชการที่มีรายได้เกินเกณฑ์รวมถึงต้องมีรายได้ทรัพย์สินเงินฝากวงเงินสินเชื่อและการถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือยานพาหนะไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่เกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเช่นบิดามารดาจะยังไม่ถูกนำมาใช้พิจารณาในรอบนี้มาวินพานุรักษ์รายงาน
2: พลโทชัชพลสว่างโชติที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีพร้อมคณะลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมกว่า 2,000 คนณมันกัตตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อร่วมกิจกรรมละหมาดหายัดและดูอาขอพรให้อัลลอฮ์ประทานความสงบสุขความปลอดภัยและความเจริญแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนโดยเปิดพื้นที่ให้เกิดการพบปะรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันขับเคลื่อนสันติสุขผ่านแนวทางสันติวิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาความสามัคคีและความหวังที่จะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ดำเนินการตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6นำกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์ของหน่วยดำเนินการตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งด้านกำลังพลเครื่องมือและยุทธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนการตรวจสอบความต้องการเพิ่มเติมด้านยุทธปกรณ์การจัดทำบัญชีรายละเอียดอุปกรณ์อย่างเป็นระบบรวมถึงการติดตามและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ร่วมรักษาศีลหมั่นทำบุญทำทานเจริญภาวนาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์คิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ย

2เพลงเปิดต้นชั่วโมงที่2ครับนี่คือไม่อยากรักคนอื่นแล้วโอบอมนิธินะครับแล้วก็มีเก่งไม่พอ1งานจากพิพิกฤตที่คุณผู้ฟังขอเพิ่มเติมเข้ามาก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ 11:14 ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับผมช่วงนี้ถ้าถามว่าต้องอัปเดตเรื่องอะไรนอกจากพยากรณ์อากาศนะคุณผู้ฟังครับก็ลองอัปเดตเรื่องของฟุตบอลเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฟุตบอลโลกกำลังแข่งขันอยู่นะครับเมื่อเช้านี้เพิ่งจบไปเลยนะครับอียิปต์เนาะชนะนิวซีแลนด์3-1นะครับส่วนไฮไลท์เมื่อคืนนี้เนี่ยที่หลายคนเฝ้ารอดูนะครับสเปนเจอกับซาอุดิอาระเบียสเปนก็ดึงฟอร์มเก่งออกมาได้นะฮะชนะไป4-0ปีนี้คุณผู้ฟังเชียร์ทีมไหนกันบ้างส่งข้อความมาบอกกันหน่อยสิ

วิงบอลโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็หนึ่งงานจากวงพอสนะแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงนะครับผมมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเชียร์ญี่ปุ่นนะครับเชียร์ญี่ปุ่นเหมือนกันเลยปีนี้ญี่ปุ่นค่อนข้างฟอร์มดีเลยนะคุณผู้ฟังครับล่าสุดเห็นชนะตุนิเซียมา4ประตูต่อ0แล้วก็เสมอกับเนเธอร์แลนด์ที่เขาบอกว่าปีนี้เป็นเต็งแชมป์เหมือนกันนะเสมอมา2ต่อ2ก็เชียร์กันยาวๆสำหรับญี่ปุ่นนะครับส่วนข้อความก็มีส่งเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ตอนช่วงเบรกเปิดเพลงพี่เป๊กไป First Lady เขาบอกว่าขอบคุณมากนะครับแล้วก็หนึ่งข้อความภาษาอังกฤษนะบอกว่า DJplease play new season by Nu New I already play นะคุณผู้ฟังนะlast hour นะ I already play ไปแล้วนะฮะเปิดให้ฟังเรียบร้อยแล้วชั่วโมงที่แล้ว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
4: EFM Fandom Life ครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราต้อนรับน็อตแล้วก็ออโต้ดูมันดินะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้พฤหัสนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเขียนแฟนฟิกชั่นให้พวกเขานะครับสามารถเข้าไปที่X ของ EFM Station ได้เลยมีกติกาเขียนไว้อยู่นะครับว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้ครับ Not Auto ใจกัน 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่ม EFM Fandom Live กับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำครับ
2: EFM Fandom Live
0: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ

0: ุดทอปฟุดทัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: พุทธอพุทโธครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องขอบคุณทั้งคุณครูผอ.รวมไปถึงน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมากๆนะครับที่ไว้วางใจให้ชาวพุทโธไม่ใช่พุทโธสิให้พี่เผือกพี่ต้นหอมแล้วก็พี่เติ้ลรวมถึงทีมงานของ EFM ของเราเนี่ยเข้าไปจัดกิจกรรมพุทธอพุทธัวนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่โรงเรียนอัดสัมชัญคอนแวนในวันศุกร์ที่26นี้นะครับไม่ว่าน้องๆที่อัดสัมชัญคอนแวนมีเรื่องอะไรในใจนะครับเราพร้อมนั่งฟังแบบไม่ตัดสินเดี๋ยววันศุกร์นี้เจอกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปไปคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการค่อยๆวางแผนไม่ต้องรีบเร่งจนกดดันตัวเองแค่รู้ว่าควรเริ่มตรงไหนเท่านี้ก็หนักแน่นมากแล้ว
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: REI เร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: REI
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: REI
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: REI
0: เรพอดีอย่างที่คิดเร
1: REI
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: REI
0: พิเศษอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AIและผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-8000

0: ของแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: บางทีจะว่าปังก
3: ็แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
4: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
3: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
5: นี่น่ะหรอกนกนภา
3: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: พุทธทอล์คพุทธโท
7: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีคะ
8: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
9: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
11: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: พรุ่งนี้อังคารคุณปอง X นะครับกลับมาจากรายการสดๆแล้วก็พร้อมต้อนรับคุณเอกตายแน่นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่าเรื่องผีสนุกนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาเล่าประสบการณ์หลอนๆพร้อมกันนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์026583373หรือว่าข้อความมาใน inbox Facebook เราได้เลย EFM Station พรุ่งนี้เจอกัน 20:00 ถึง 4:00 อังคารคุณปอง X กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

วัดประหลาด4 Eve นะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มีครั้งหนึ่ง C9 แล้วก็ C ด้วยนะครับแล้วก็ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมหนึ่งงานจากพี่แบงค์ปริตินะครับ 11:53 นาทีวันนี้หมดเวลาของเพื่อนแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อพี่นานดูแลคุณฟังต่อพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 ถึงเที่ยงเหมือนเดิมนะครับขอให้วันนี้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีของทุกชนทุกชนเลยนะทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เมียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกประชุมกรอถกปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐและอิหร่านยังเดินหน้าเจรจาสันติภาพสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
12: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกชูโมเดลครม.เศรษฐกิจพลัสดึงเอกชนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเร่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ประจำปี2569โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศโดยที่ประชุมครอ.จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความเห็นเสนอแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเดิมรัฐบาลมีแนวคิดตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่หลังจากการหารือกับคณะรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเห็นว่าควรมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมรับฟังและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจึงเปรียบเสมือนกรรมการชุดนี้เป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพัฒน์ที่มีภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลทั้งนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมทุกเดือนหรืออย่างน้อยทุก6สัปดาห์เพื่อพิจารณาประเด็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเกษตรพลังงานแรงงานและการค้าก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือภาคเอกชนหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนร่วมกันประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถกับเพื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมระบุว่าในการประชุมแต่ละครั้งจะมีบุคคลสำคัญและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีร่วมนำเสนอประเด็นด้านการลงทุนการเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วแต่ยังต้องรอดูผลการประชุมกรอ.ครั้งแรกก่อนแต่ไม่น่าห่วงอะไรเพราะกรอบการเจรจาสหรัฐและอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลก็มีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดอยู่แล้วขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านว่าขอให้รอผลการประชุมกรอ.สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านยังคงเดินหน้าเจรจาสันติภาพที่จัดขึ้นในเมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดฉากวันแรกด้วยความตึงเครียดจากการที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากการเจรจาสันติภาพประสบความล้มเหลวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าฝ่ายอิหร่านได้กลับเข้าร่วมการหารืออีกครั้งโดยมีการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับทุกองค์ประกอบของข้อตกลงนิวเคลียร์รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและการจัดตั้งกลไกป้องกันความขัดแย้งเพื่อรับประกันว่าช่องทางเดินเรือสำคัญดังกล่าวจะยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้การเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดสิ้นสุดในวันจันทร์ขณะที่คณะทำงานด้านเทคนิคจะยังคงหารือกันต่อเพื่อผลักดันรายละเอียดของข้อตกลงในช่วงสัปดาห์ต่อไป
15: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมีให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
9: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ikea.co.thวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลยอะ
2: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค่ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะฮะคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรอยู่ทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงกลางวันของวันนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะมีการประชุมชี้แจงแล้วก็สั่งการต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือที่เราเรียกกันสั้นๆเข้าใจง่ายก็คือประชุมนขต.นะคะต
2: ั้
1: งแต่ช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยไปเป็นประธานเปิดร้านค้าด้วยร
2: ้
1: านค้าสวัสดิการ PX สาขากองบัญชาการกองทัพบกนอกจากท่านจะเป็นประธานประชุมแล้วท่านก็มาเปิดร้านค้านี้ด้วยนะคะซึ่งร้านค้าสวัสดิการ PX สาขากองบัญชาการกองทัพบกที่ว่าเนี่ยตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกอยู่ชั้นล่างชั้น1นะคะตรงอาคาร3บกทบถ้าใครเคยเข้ามาภายในกองบัญชาการกองทัพบกของเราก็จะพอนึกภาพออกนะคะก็เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายสองค่ะจะมีการแถลงของทางโฆษกกองทัพบกในเรื่องที่ประชุมวันนี้ด้วยประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเนี่ยค่ะ
2: ครับก็ต้องติดตามกันนะครับในช่วงนี้นะครับมีข่าวสารหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีในส่วนของสภาพอากาศการเดินทางต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายคนหลายท่านก็ให้ความสนใจในช่วงนี้ด้วยก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนเลยบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าฝนเริ่มลดลงแล้วนะคุณมาณัฐมน
1: นะครับทิ้งช่วงอีกแล้วเหรอคะเนี่ยฝน
2: ทิ้งช่วงนะครับ
1: อย่าประมาทนะฝนเนี่ยประมาทไม่ได้เลยเช้าแดดจัดแล้วพอตอนเย็นฝนมานะคะต้องคอยตามดู
2: ครับก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็หลายคนในแน่นอนขนาดนี้ก็เริ่มมีอาการป่วยนะหลายคนก็เป็นไข้หวัด
1: กันด้วย
2: นะครับเนื่องจากโดนฝนโดนละอองอะไรพวกนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับคุณผู้ฟังครับหลายคนหลายท่านนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนักจัดรายการวิทยุตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๊ตไฮโรคุณต้นน้ำปรมินเนี่ยนะครับแล้วก็มีคุณสุรศักดิ์อันนี้รับฟังจากภูเก็ตนะครับคุณสวัสดิ์ชาดาก็ทักทายเข้ามาแล้วหรือผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุนะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้ที่เพจ Army Radio ได้เห็นหน้าทีมงานของเราด้วยเนี่ยนะครับ
1: หลายท่านก็แจ้งมาด้วยนะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงอย่างคุณสุรศักดิ์เนี่ยจากภูเก็ตใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แจ้งมาตลอดทำให้ดิฉันนี่ซึ่งไม่เคยไปอ่ะรู้หมดเลยว่า ที่ภูเก็ตเป็นยังไงอากาศตอนนี
2: ้แฟนคลับเราน่ารักเนี่ยนะครับเอาเริ่มต้นรายการวันนี้นะคุณผู้ฟังไปดูกันที่สำนักพระราชวังกันก่อนนะครับในส่วนของสำนักพระราชวังเนี่ยยังคงมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในวันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้โดยตรงนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะ ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะโดยกรมเจ้าท่าเนี่ยได้ดําเนินการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางทางน้ำนะเน้นว่าทางน้ำให้แก่ประชาชนที่ประสงค์เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งก็ในการนี้ค่ะกรมเจ้าท่าเนี่ยก็ได้จัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางด้วยกันโดยรับผู้โดยสารนะท่าเรือวัดอรุณราชวรารามแล้วก็มีท่าเรือวัดระฆังโกสิตารามแล้วก็นำส่งณท่าเรือท่าช้างการให้บริการดังกล่าวก็กำหนดระหว่างวันตั้งแต่20แล้วนะคะ20ถึง26มิถุนายน2569โดยก็เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจค่ะ
2: ครับก็อันนี้เป็นภาพรวมเนี่ยนะครับขณะที่บรรยากาศที่สำนักพระราชวังที่ผ่านมาเนี่ยตามที่ปรากฏภาพนะครับก็คือมีพี่น้องประชาชนจากทั่วทุกสารทิศก็ต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณได้เข้าถวายสักการะนะครับที่บริเวณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังอย่างต่อเนื่องจำนวนมากในทุกๆวันนะครับกรุงเทพมหานครและก็มีในส่วนของจิตอาสารวมถึงจิตอาสาจากกองทัพบกด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับทางรายการของเราเนี่ยมีอยากจะเล่าเรื่องราวสุดประทับใจนะครับของราษฎรคนหนึ่งที่ทราบซึ่งในพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณวราพรสร้อยเสนนะครับหรือว่าชื่อเล่นก็คือน้องหมิวนะครับน้องหมิวเนี่ยคุณผู้ฟังเขาเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นะครับที่ครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน้องหมิวเนี่ยเธอเล่าไว้อย่างน่าประทับใจนะครับบอกว่าความประทับใจที่ตนเองมีต่อพระองค์ในพระกรุณาธิคุณนะครับทำให้ตัวน้องหมิวเองได้จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะเธอได้เล่าว่าในวันที่มีการซ้อมใหญ่รับปริญญาค่ะน้องหมิวเนี่ยได้พบกับอุปสรรคใหญ่ด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยเดินช้ากว่าคนทั่วไปและน้องหมิวเองเนี่ยนะคะจากภาพประกอบค่ะมีความสูงแค่90เซนติเมตรเท่านั้นแต่พระแท่นที่ประทับเนี่ยสูงมากทำให้ไม่สามารถเอื้อมมือเพื่อรับปริญญาจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ถึงทำให้วันนั้นนะคะน
2: ้
1: องหมิวตัดสินใจบอกกับอาจารย์ว่าจะขอสละสิทธิ์เพราะว่ากลัวจะทำให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยต้องลำบากทั้งที่การได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยคือสิ่งที่น้องหมิวฝันมาตั้งแต่เด็กค่ะ
2: ครับแต่ว่าหลังจากวันซ้อมใหญ่ได้ไม่นานเนี่ยนะครับปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่จากทางสำนักพระราชวังได้มีการติดต่อแล้วก็แจ้งมาว่าพระองค์พาได้ฝากมาบอกน้องหมิวว่าจะให้น้องหมิวเดินขึ้นไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ด้วยตัวเองนะครับโดยพระองค์ตรัสว่าบอกน้องหมิวให้เดินมาได้เลยเดินช้าไม่เป็นไรค่อยๆเดินไม่ต้องรีบและพอเดินมาถึงตรงหน้าพระองค์ให้น้องหมิวมองหน้าและยิ้มให้พระองค์ด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นพระดำรัสที่พระองค์ตรัสนะครับน้องหมิวได้ยินดังนั้นก็ถึงกับน้ำตาเนี่ยไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับที่ได้รับพระเมตตาในครั้งนี้ครับ
1: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหลังจากพิธีกรได้ประกาศชื่อน้องหมิวก็ค่อยๆเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าพระพักของพระองค์น้องหมิวเล่าว่าพระองค์ยิ้มให้หนูพระองค์พระสิริโฉมกว่าในทีวีมากพระองค์โน้มลงพร้อมกับทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานปริญญาบัตรให้กับหนูในตอนนั้นรู้สึกได้ถึงพระหัตถ์แห่งความรักพระองค์ทรงยิ้มและพยักหน้าเหมือนพูดในใจว่ายินดีด้วยนะคะรอยยิ้มของพระองค์หนูยังจดจำได้จนถึงทุกวันนี
2: ้
1: ก
2: ็
1: เป็นเรื่องราวของน้องหมิวนะคะแล้วก็ไม่เพียงเท่านี้ค่ะหลังจากวันรับปริญญาของน้องหมิวนะคะพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเนี่ยราชเลขาในพระองค์ติดต่อมาที่ผู้ใหญ่บ้านให้มาติดตามความเป็นอยู่ว่าเป็นอยู่อย่างไรทำให้รู้ว่าบ้านของน้องหมิวเนี่ยหลังคารั่วหลายจุดค่ะ
2: ครับก็ทำให้ในเวลาต่อมานะครับวันต่อมารุ่งขึ้นเลยพระองค์ก็ได้ส่งช่างนะครับมาช่วยซ่อมหลังคาให้ทันทีน้องหมิวนะครับได้กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าหนูไม่คิดเลยว่าจะได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงและก็ได้รับพระกรุณาธิคุณจากในส่วนของพระองค์พาเนี่ยนะครับที่พระราชทานทุนให้หนูเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีจนมาถึงพระองค์พาเนี่ยที่ทรงมีน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ นอกเหนือจากพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆแล้วเนี่ยนะครับณวันนี้ยังทำให้น้องหมิวเนี่ยได้ทำงานที่มั่นคงนะครับก็คือน้องหมิวทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะมีรายได้มั่นคงสามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองแล้วก็พ่อแม่ได้ในวันนี้ครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องราวแห่งความปิตินะคะของประสบกรณิกรผู้หนึ่งที่ได้รับพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
2: ครับ
1: มีภาพประกอบด้วย
2: ถูกต้องครับถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับเป็นภาพเป็นความประทับใจหลากหลายความรู้สึกเหลือเกินเนี่ยนะครับ
1: ภาพเดียวนะแต่ให้ความรู้สึกมากมายเลยนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่ปิติปลื้มปิตินะคะ
2: ถูกต้องใครเห็นก็มีความปลื้มปิติแหละครับในพระกรุณาที่พระองค์มีต่อน้องหมิวแล้วก็ปวงชนชาวไทยนะครับก็จะสอดคล้องกับเพลงต่อไป
1: ช่วงนี้ใช่
2: เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงนะครับชื่อเพลงเนี่ย1ใน100นะแต่ภาพบรรยากาศที่เราเห็นณปัจจุบันเนี้ยนะครับเชื่อว่าเป็น1ในล้านน
1: ะ
2: สำหรับพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวดีมาให้ติดตามกันต่อครับ
1: ค่ะ

0: บทเพลง1ใน100นะครับเป็นเสียงร้องโดยคุณเทพอุเทนพรหมวินนะครับต้นฉบับคือน่าจะเป็นของคุณสวรีภกาพันธ์ใช่ครับก็นำมาฝากกันให้ได้ติดตามรับฟังกันเป็นบทเพลงที่มีความหมายดีมากนะครับเสียงใสๆเย็นๆแบบนี้ก็เหมาะกับช่วงกลางวันวันนี
1: ้ฟังแบบพอประมาณนะคะถ้าอยากฟังอีกต้องไปติดตามเซิร์ชค้นหาเพลงกันนะคะ
0: พยายามเอาเพลงเบาๆสบายๆมาเปิดให้ฟังนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็จะได้ไม่ร้อนตามอากาศเนี่ยนะฮะหลายที่ก็บอกว่าอบอ้าวเหลือเกินช่วงนี้นะคุณมาณัฐมนต์คุณณัฐฐะร้อนเหลือเกินไม่รู้ว่าเย็นๆเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันเนี่ยนะฮะ
1: ไหนว่ามีข่าวดีไม่ใช่หรอคะ
0: เดี๋ยวลงใต้ไปฟังข่าวดีกันที่ภาคใต้เนี่ยนะครับข่าวดีที่ทำให้คนไทยชื่นใจนะครับเมื่อคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของดร.รวิวรรณภูริเดชรวิวรรณนะครับขออภัยภูริเดชปลัดของกระทรวงสมัติปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีนะจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะครับก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กรกฎาคมถึง29กรกฎาคมนี้นะครับที่ปูซานสาธารณรัฐเกาหลีก็คือเขาจะมีการพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ครับ
1: เดือนหน้านี้แล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะท่านสุชาติก็กล่าวว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งค่ะที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งที่สะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรด้วยค่ะ
0: กับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่ใครหลายคนก็ชื่นใจนะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่าวัดหลายพื้นที่หลายแห่งสวยมากนะคุณผู้ฟังใครเคยไปเนี่ยก็ต่างก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันอะว่าโอ้โหศิลปะแล้วก็ในส่วนของความเป็นมาเรื่องของประวัติศาสตร์เองก็ด้วยเนี่ยนะครับก็มีที่มาที่ไปอย่างยาวนานสำหรับความคืบหน้าดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีโอ้อันนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มทำนะเขาวางแผนกันมานานแล้วโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการมอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนของกระทรวงเนี่ยนะครับผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนโดยร่วมกับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนดำเนินการเรื่องนี้นะครับทั้งทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลครับ
1: ค่ะท่านสุชาติกล่าวว่าหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะ มีมาแล้ว8แห่งนะคะที่จะเป็นแหล่งที่9เลยเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ด้วยซึ่งนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: กับแหมภูมิใจแทนพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช นะครับแล้วก็ภูมิใจแทนพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเรารุ้นกันคุณผู้ฟังในช่วงของปลายเดือนเดือนหน้าน้องกรกฎาคม
1: เนี่ยนะ
0: คร
1: ับนะคะ
0: เนี่ยนะก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับหลายคนก็ติดตามเฝ้ารอกันจากภาคใต้จากนครศรีธรรมราชนะเดี๋ยวเราไปที่สุรินทร์ดีกว่าไหมคุณมานัฐมนต์คุณผู้ฟังพาไปเที่ยวสุรินทร์กันต่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพบกได้มีการนำคณะสื่อมวลชนไปไหนไปลงพื้นที่ปราสาทคณานะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ไปทำอะไรไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการปฏิบัติต่างๆในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งมรดกทางสถาปัตยกรรมของไทยอีกแห่งหนึ่งนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นปราสาทคณาเมื่อวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนในโอกาสที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพ บกซึ่งก็นำทีมโดยพลตรีบินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกนะครับได้พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาตั้งอยู่ที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับ ติดตามการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าตลอดจนรับทราบถึงสถานการณ์ณขณะนี้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนจริงครับ
1: ในการเยี่ยมชมปราสาทคณานะคะคณะสื่อมวลชนก็ได้รับฟังการบรรยายประกอบภูมิประเทศเกี่ยวกับภารกิจที่ทหารไทยเนี่ยได้ปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมารวมทั้งการรื้อถอนแล้วก็ทำลายบันไดไม้ในส่วนที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยตลอดจนการวางลวดหนามตามแนวพื้นที่เพื่อป้องกันการรุกล้ำโดยกองทัพบกก็ได้เฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะครับเขายังมีการจัดการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อสรีวีรกรรมและรำลึกถึงความเสียสละของร้อยตรีเทิดจักรศรีลาชัยโดยในการนี้นะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะสื่อมวลชนได้ร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรชนผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยขณะที่ทางด้านของพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ท่านก็กล่าวเน้นย้ำเหมือนกันเนี่ยนะครับถึงการดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่ากองทัพภาคที่2ในพื้นที่เนี่ยเขาดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีด้วยรวมทั้งไปถึงเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความสูญเสียนะครับตลอดจนการยังคงมีการตรึงกำลังไว้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนแล้วก็ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างๆเขาก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
1: ก็เป็นโอกาสดีนะที่พาสื่อไปนะคะขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีค่ะอันนี้ก็เป็นทางด้านของโฆษกกองทัพบกนะคะกล่าวว่าการนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงจากพื้นที่ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่ากองทัพบกยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลและควบคุมพื้นที่อย่างเข้มแข็งพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านของฐานที่มั่นเส้นทางลาดตระเวนแล้วก็การส่งกำลังรวมถึงสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้วยเพื่อรองรับทุกสถานการณ์โดยยึดความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่ที่คุณสมโภชไล่เลียงภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เราจะได้เห็นถึงสภาพภูมิประเทศของรอบบริเวณพื้นที่ปราสาทคณามันเป็นเหมือนภูเขาสูงชัน
1: อ
0: ะนะเหมือนกับลักษณะคล้ายๆเป็นผาไหม
1: ทางนะเขาบอกว่าทางขึ้นเนี่ยทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นลาดจะเป็นหญ้าผาที่ขึ้นลำบากกว่าทางฝั่งเรานะคะ
0: นะแล้วก็
1: ต้องมีบันไดไงบันไดไม้เนี่ย
0: มีเห็นกั้นแนวไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทหารไทยเขาก็ยังคงดูแลอยู่ในพื้นที่นะคุณผู้ฟังเวลามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีการแชร์กันบอกว่าเออเราตรึงไว้อยู่หรือเปล่าหลายคนหลายท่านก็มีความห่วงใยตอบตรงนี้เลยว่ายังมีการคงกำลังกันอยู่แล้วก็มีการติดตามในส่วนของประเด็นต่างๆอย่างใกล้ชิดในพื้นที่เนี่ยนะครับสำหรับปราสาทคณาคุณผู้ฟังถือว่าเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ชายแดนนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแหนงมุดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับตัวปราสาทเนี่ยห่างจากหมู่บ้านแหนงมุดประมาณ10กว่ากิโลเมตรเศษปัจจุบันนะครับตัวปราสาทเนี่ยเขาเหลือเพียงแนวกำแพง
1: แนวกำแพงเนี่ยนะคะ
0: เป็นแนวกำแพงศิลาแรงเท่านั้นเลยนะครับสูงประมาณ 1.6 เมตรยาว25เมตรแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ฟังยังคงคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เผยให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมสมัยโบราณกองทัพบกแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะครับจะได้มีการผลักดันให้ปราสาทคณาเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวต่อไปอันนี้คือแผนต่อเนี่ยนะครับ
1: การนำคณะสื่อมวลชนนะคะลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงของพื้นที่และความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งเหล่าทหารกล้าเนี่ยได้เสียสละเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตเพื่อทำรงไว้ซึ่งพื้นแผ่นดินไทยโดยกองทัพบกค่ะก็จะปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการรุกล้ำและรักษาความมั่นคงของประเทศต่อไปค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกกันว่าการดูแลกำลังพลให้ได้รับความสะดวกสบายต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่กองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจคุณจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: เรื่องของขวัญกำลังใจนี่แหละ
1: สำคัญนะคะ
0: สำคัญมากๆเพราะว่านอกเหนือจากการต้อนรับสื่อมวลชนแล้วท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับ
1: ท่านก็มีภารกิจอีกที่นึงเน
0: า
1: ะ
0: อีกที่นึงนะครับไปที่ปราสาทตาควายซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นี่แหละ
1: อยู่ที่สุรินทร์นะคะ
0: แต่คนละอำเภอกันเนี่ยนะท่านก็ไปมอบวัตถุมงคลเป็นเหรียญรุ่นยุทธบดินทร์ศตวรรษจำนวน 20,000 เหรียญชุดแรกให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะครับการมอบวัตถุมงคลในครั้งนี้มันเป็นขวัญกำลังใจนะตามความเชื่อของคนไทยเราแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลความเข้มแข็งทั้งจิตใจให้กับทหารกล้าผู้เสียสละแล้วก็ผู้พิทักษ์ อธิปไตยของชาติแนวหน้าอย่างทั่วถึงครับ
1: ทำให้ฉันนึกถึงอดีตแม่ทัพภาคที่สองอ่ะท่าน
0: แม่ทัพกุ้งอ่ะตอนนี้ท่านเป็นพระบุญศีล
1: ใช่ท่านก็บวชอุทิศให้กับทหารที่สละชีพเพื่อชาติ
0: โอ้หลายคนโมทนาสาธุกับบุญในครั้งนี้เลยนะครับ
1: ค่ะก็กองทัพภาคที่สองก็ตระหนักถึงความเสียสละอันสูงสุดของกำลังพลและครอบครัวนะคะโดยถือเป็นพันธกิจสำคัญเลยที่จะต้องดูแลกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเหรียญยุทธบดินแล้วก็ศตวรรษนะคะ
0: คือ
1: สองเหรียญเนี่ยนะคะยุทธบดินศตวรรษหมายถึงสองเหตุการณ์นะคะก็เป็นถ้าจะเปรียบแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศที่มอบแด่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินด้วยชีวิตและหัวใจค่ะ
0: ครับพูดถึงเกียรติยศก็มาต่อเนื่องเรื่องของเกียรติยศกันต่อนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า
1: เนื่องกันไปเลยค่ะวันนี
0: ้ในช่วงของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
1: มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างนะช่วงนั้น
0: ถูกต้องครับพลเอกประดาครับหลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกคุณผู้ฟังก็เดินทางพร้อมคณะผู้บังคับบัญชานะครับท่านเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์นะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติกำลังพลทหารช่างที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาห่วงปีที่แล้วปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด้วยความกล้าหาญเสียสละอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและกองทัพบกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติที่โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์แก่กำลังพลเหล่าทหารช่าง2นายด้วยกันซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการนะคะท่านแรกก็คือจ่าสิบตรีสุจินจิตกรียานค่ะสังกัดกองพันทหารช่างที่8นะคะกองพลทหารม้าที่1ค่ะถ้าในสายสนามก็เป็นกองร้อยทหารช่างสนามกองกำลังสุรนารีนะคะโดยเหตุการณ์เมื่อวันที่29ธันวาคม2568ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพลทำลายนะคะเพื่อดำเนินการตรวจค้นเก็บกู้แล้วก็กวาดล้างทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่เขาสัตตโสมตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษหลายท่านอาจจะพอจำก็ได้บ้างนะคะระหว่างปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็ได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่เราคุ้นเคยก็คือ PMN 2เราคุ้นเคยกับชื่อนี้พูดถึงบ่อยมากทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียขาซ้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาข้างซ้ายด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคือ10ตรีนิติธรรม4คำแสงนะครับกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6นะครับซึ่งก็ปฏิบัติภารกิจแล้วก็ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2568นะครับสนับสนุนภารกิจการรบในพื้นที่เนิน350ปราสาทตาควายที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับในตำแหน่งพลทำลายแล้วก็มีการเข้าเคลียร์พื้นที่เนี่ยก่อนที่ท่านสิบตรีนิติธรรมเนี่ยนะครับจะประสบเหตุก็คือการเหยียบทุ่นระเบิดส่งผลทำให้สูญเสียขาด้านซ้ายจากการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนั้นครับ
1: ดูจากในภาพเราไม่สังเกตเลยนะว่าท่านบาดเจ็บนะคะก็คือได้รับการรักษา
0: อย่างดีแล้วก็ต้องบอกว่าขากำลังใจดีมากๆนะครับ
1: การมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้นะคะนับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและการให้คุณค่าแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละกล้าหาญและยึดมั่นในภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแม้ต้องเผชิญกับอันตรายต่อชีวิตและร่างกายโดยวีรกรรมของกำลังพลทั้งสองนายนี้ถือเป็นแบบอย่างแห่งความเข้มแข็งความรับผิดชอบและจิตวิญญาณของทหารช่างที่พร้อมอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์สืบไปค่ะสองท่านนะคะจ่าสิบตรีสุจินค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือสิบตรีนิติธรรมนะคะ
0: ถือว่าเป็นหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งนะครับต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็อธิปไตยของชาติขอบคุณทั้งสองท่านและทุกๆท่านนะครับซึ่งเป็นวีรบุรุษมาก่อนหน้านี้เอามาที่วันนี้กันบ้างความเคลื่อนไหวคุณมารมนคุณผู้ฟังครับทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้แทนศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับท่านกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของทางด้านของอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคารพสิทธิ์ของทุกฝ่ายในการแสดงความคิดเห็น และไม่ประสงค์ที่จะตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาครับ
1: ค่ะพลอากาศเอกประภาสกล่าวอีกว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศแต่อย่างใดแต่เป็นการดำเนินมาตรการตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนของไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสองประเทศเนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่กันนะสองประเทศเนี่ยนะคะจะมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายจริงๆถ้าพูดถึงราษฎรประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรกันหรอกนะสองประเทศก็ไปบางทีเราดูกันไม่ออกเลยด้วยนะหน้าตาก็คล้ายๆกันนะไทยกับกัมพูชา
0: อันนี้ก็เป็นในสิ่งที่ท่านได้มีการแถลงเนี่ยนะครับบอกว่าประเทศไทยก็ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามถ้อยแถลงต่างๆที่ได้มีการลงนามร่วมกันไว้เนี่ยนะครับช่วงท้ายเดี๋ยวเราไปสักนิดนึง
1: โครงการเวลาผ่านไปรวดเร็วจังเลยนะคะคุณ
0: ส
1: ัง
0: สินนะคุณมานัทมน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เชิญชวนเลยนะคะน้องๆเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยร่วมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยประจำปีนี้2569ค่ะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยมีต่อปวงชนชาวไทยก็เป็นการวาดภาพจากการไปค้นคว้าถือว่าให้น้องเนี่ยไปค้นคว้าเรื่องของพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานแล้วก็ต่างๆอีกมากมายนะคะสามารถจะมาร่วมกันได้นะคะก็วุ้ยชิงทุน 200,000 บาททีเดียวนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับ
1: รายละเอียดการนี้แจ้งไปได
0: ้ที่เว็บไซต์ www.sangsin69.com นะครับลำลากันแล้วคุณผู้ฟังเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.กำชับจัดเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้เข้มงานทะเบียนราษฎรสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ำชับจัดเลือกตั้ง28มิถุนายนด้วยความรอบคอบถูกต้องพร้อมเข้มงานทะเบียนราษฎรป้องกันการละเมิด PDPA คุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ
3: นายธนิตปันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้กำชับเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจำหน่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้ป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมแยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องพร้อมกำชับการดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎรในประเด็นที่เกี่ยวกับคนต่างด้าวเช่นการจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าวการจัดทำบัตรหรือการลงทะเบียนรายงานต่างด้าวการแจ้งเกิดของเด็กที่มีบิดาเป็นคนไทยมารดาเป็นคนต่างด้าวรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากที่ผ่านมาเคยพบการกระทำผิดในประเด็นนี้จึงขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะที่นางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขอให้สำนักงานเขตนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปถ่ายทอดแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเพื่อเฝ้าระวังและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอให้สำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA โดยเฉพาะกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของกทม.ได้สิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรเลือกตั้งสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรเลือกตั้งสีชมพูโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่เลือกตั้งข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com และสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องแจ้งเหตุจำเป็นก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือภายใน7วันนับหลังจากวันเลือกตั้งโดยแจ้งด้วยตนเองณสำนักงานเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือมอบหมายบุคคลอื่นไปแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส.ส.ภาวุฒิเผยเร่งรวบรวมข้อมูลพร้อมชี้แจง DSI ปมเส้นเงิน28ล้านบาทเชื่อมโยงคดี Forex คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษแถลงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนโฟเร็กโดยพาดพิงถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่มีเส้นเงินเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวจำนวน28ล้านบาทในลักษณะเป็นการโอนหลายครั้งโดยเป็นการแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นล่าสุดนายภาวุฒิได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าช่วงนี้กำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIโดยยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งได้เริ่มกระบวนการในการขอเอกสารจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อชี้แจงข้อมูลกับ DSI และพรรคในลำดับต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.เลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมี

0: BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะสวัสดีวันจันทร์อันร้อนแรงเฉิดฉายแจ่มจ้าโอ้โห35องศาวูฟังอุ้ยข้างนอกมันร้อนมากจริงๆนะคะวันนี้หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วอาจจะมีช่วงจังหวะอึมครึมช่วงเย็นๆกันบ้างแต่ว่าจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนนี้ฝนก็ไม่ได้ตกเลยเนาะแล้วก็ตอนกลางวันก็แดดจ้าแต่ว่าโอเคมันก็ยังมีลมบ้างในบางจังหวะนะคะอยู่ด้วยกันในวันจันทร์แบบนี้เริ่มต้นสัปดาห์กับ DJ แนนรัชดาในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสาม

เดี๋ยวจะปิดท้ายเพลย์ลิสต์ชั่วโมงแรกของแนนนะคะด้วยรีเควสต์แรกที่ส่งเข้ามาในจังหวะที่แนนกำลังนั่งกำลังจะเปิดทุกอย่างพอดีเลยนะคะก็เหลือไปเห็นอันนี้เป็นข้อความแรกเลยเขาบอกว่าอยากฟังเพลงไร้น้ำหนักจังเลยค่ะงานใหม่จากพี่พลพลนะเปิดให้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: ไหนขอแวะอ่านข้อความหน่อยดีกว่าว่าหยุด2วันเนี้ยวันจันทร์เปิดมาสดใสหรือเปล่านะคะมี1ข้อความบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่ต้องการคาเฟอีนมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะคะลูกไม่ยอมนอนกว่าจะได้นอน 4:30 ค่ะอีกนิดเดียวนะคะจากเป็นแม่ตอนนี้จะเป็นบ้าแล้วอยากจะขอเพลงปลอบใจคนไม่ได้นอนหน่อยค่ะแล้วก็มีแซวมาด้วยบอกว่าแม่เดี๋ยวนี้เปิดเพลงให้เร็วเลยนะคือเปิดให้เร็วตลอดนะคุณผู้ฟังเนี่ยแปลว่าแอบหนีไปฟังที่อื่นมาหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงดีเจแนนเนี่ยเขาเปิดให้ตามรีเควสแบบรวดเร็วตลอดสำหรับคนที่ยังไม่ได้นอนนะคะก็พยายามจะหาเพลงว่ามันจะมีเพลงไหนที่เหมาะกับคนไม่ได้นอนนะคะเวลาที่เราไม่ได้นอนเนี่ยเราก็ใจอยากมักหาตัวช่วยอะไรอย่างเช่นคาเฟอีนกับเติมมันเข้าไปหรือว่าฟังอะไรให้มันรู้สึกว่าร่างกายมันตื่นตัวแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเชื่อเถอะว่ามันจะไม่มีอะไรช่วยเราได้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องนอน
3: วันนี้ฉันมีนิทานอยากเล่าให้เธอฟังนิทานเรื่องทอของกองพันทหารราบผู้รักตัวเองน้อยกว่าชนในชาติไทย

0: พุทธอกพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: พูดท้อพูดโทนะคะพอเห็นเรื่องของคุณบราวน์เนี่ยที่โทรมาแชร์ว่าตัวเองนี่มีการอาบน้ำสองแบบแล้วแต่วันจะมีอาบน้ำแบบย่อและอาบน้ำใหญ่อาบน้ำแบบย่อคือถูสบู่รอบหนึ่งอาบน้ำใหญ่ถูสองรอบสระผมอีกสองสามครั้งซึ่งเพื่อนของคุณบราวน์บอกว่าคุณบราวน์แปลกก็เลยอยากถามว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมมีการอาบน้ำสองรอบเหมือนกันไหมแบบย่อแบบใหญ่นะคะซึ่งด้วยสภาพอากาศแล้วเนี่ยคือแนะนำเลยว่าทุกคนควรอาบน้ำแบบใหญ่ไปเลยอย่างน้อยนะคะวันละสองครั้งนะคะก็จริงๆบางคนนั้นว่าน่าจะอาบเกินสองครั้งด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเอาแค่เดินออกไปซื้อของข้างนอกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเหงื่อก็ออกแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในพุททอล์กนะคะเดี๋ยววันพุธนี้24มิถุนายนเดี๋ยวเจอพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อยนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: พุทธอกพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: สวัสดีวันจันทร์รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by คานิว่ามหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impactเมืองทองธานีด็อกโชว์ดิไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน

0: JobsDB
1: คืนนี้ใต้โต๊ะทำงานนะคะคาดว่าน่าจะเป็นแคมเปญใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งสำหรับผู้ว่ากทม.แหละนะคะแล้วก อีกหนึ่งเรื่องก็คือซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานใช่ไหมหลังจากที่มันออนไปแล้วเนี่ยแน่นว่าพี่ๆคืนนี้น่าจะมีการรีแคปซีรีส์ใต้โต๊ะแบบเมามันในรายการแน่นอนนะคะกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มี New Release งานใหม่จาก Tattoo Color นั่นเองนะคะเป็นซิงเกิลลำดับที่4แล้วจากอัลบั้ม Fitness Pop นั่นเองงานนี้นะว่าน่าจะถูกใจคนเหงาคนโสดที่ก็ยังคงเฝ้ารอให้ความรักดีๆมันเข้ามาในชีวิตนะคะได้พี่รัสซี่มาถ่ายทอดเพลงนี้นะคะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Single Coil งานใหม่จาก Tattoo Color ค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเมื่อกี้ new release ใหม่จาก Tattoo Color ก็เป็นงานของคนที่กำลังคอยใครสักคนให้เข้ามาในชีวิต

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
5: รอ REI เร
6: พอดีที่คิดเ
5: รREI
6: เรลงตัวอย่างที่คิดเ
5: รREI
6: เรไม่เสกอย่างที่คิดเ
4: รเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
7: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
4: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
3: ก็น้ำตาลเร
5: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
6: REI เร
5: พอดีอย่างที่คิดเร
6: REI
5: เรลงตัวอย่างที่คิดเร
6: REI เร
5: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
4: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
8: กระชับพังพาไปมู
9: ่ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในกระชับพาพาไปมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทาง Thai Ticket Major
3: EFM Playlist of the Week
4: Highest Climber
5: Number 6
6: บอกใจอย่าไปรักเขาจำไว้เขาไม่รัก
7: จำไว้อิงวรันธร
8: เ
9: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสดรายรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
11: EFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโชว์ผลความสำเร็จปราบปรามสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติและกองทัพเรือสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพลทหารถูกลงโทษไม่เหมาะสมสักครู่มาติดตามค่ะ
14: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อม

0: ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายเร่งด่วนด้านความมั่นคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแก้ไขเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมเทคโนโลยีธุรกิจที่คนไทยเป็นตัวแทนการฟอกเงินหรือผู้มีอิทธิพลรวมไปถึงความปลอดภัยต่างๆของนักท่องเที่ยวดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้นำทีมแถลงภาพรวมในการดำเนินการของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงนอมินีต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะอาชญากรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงอีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายต่างๆที่อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายในการใช้คนไทยเป็นนอมินีนั้นถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของคนไทยและเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคงแน่นอนว่าความพยายามดังกล่าวจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายมิติพร้อมย้ำว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลเริ่มจากการพิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วส่วนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลก็ถือว่าเป็นเจตนารมณ์หลักของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ร่วมกันทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดอยู่ที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกรณีพลทหารสังกัดกองทัพเรือรายหนึ่งถูกลงโทษในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลแล้วและมิได้นิ่งนอนใจผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกองทัพเรือจะดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นกองทัพเรือขอยืนยันว่ายึดมั่นในการเป็นองค์กรที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการลงโทษนอกเหนือจากที่กฎหมายและระเบียบทางราชการกำหนดไว้รวมทั้งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของกำลังพลทุกนายอย่างเท่าเทียมกองทัพเรือจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและจะรายงานผลการดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบตามความเหมาะสมต่อไป
2: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: มินิคิวฟิสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
4: ้ EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะ

ถ้ารู้ว่าการเจอเขาจะทำให้เราเจ็บขนาดนี้ก็อยากจะย้อนเวลาไปขอไม่เจอเธอขอเดินผ่านเธอไปเฉยๆเป็น2เพลงที่เป็นฟิลคล้ายๆกันนะคะขอไม่เจอเธอจากเอิร์ธพัทราวีแล้วก็ไม่น่าไปรักเธอเลยจาก Chilling Sunday ด้วยแต่ก็เพราะว่าเราก็ย้อนเวลาไม่ได้เราก็ยังคงต้องทำอกทำใจต่อไปอาจจะ move on ได้บ้างไม่ได้บ้าง move on เป็นวงกลมวงรีอยู่อย่างนั้นงั้นต่อด้วยงานนี้จากโจอี้เลยละกันนะคะกับ Move On แบบใด

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: EFM Fandom Live นะคะเดี๋ยวพระรหัสนี้กลับมาเจอกัน2ทุ่มครึ่งเวลาเดิมนะคะแล้วก็ต้อนรับ2หนุ่มน้องนอตน้องออตโต้จากบ้านดูมันดีเดี๋ยวเจอกันพระรหัสนี้นะคะกับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธอฟพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: วัยมัธยมเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาของการอยากจะรู้อยากจะลองรวมไปถึงเป็นช่วงของการค้นหาตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชอบในเรื่องของการเรียนหรือว่าแม้กระทั่งความชอบที่เป็นรสนิยมทางเพศที่บางทีก็อาจจะงงสงสัยเหมือนกันมีคำถามจากน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะที่พี่ๆเขาเพิ่งไปพูดทอพูดทัวร์กันมาเมื่อศุกร์ที่แล้วมีน้องคนนึงชื่อว่าน้องจีโอนะคะถามว่าเขามีเพื่อนสนิทผู้ชายคนหนึ่งก็สนิท กันมากแล้วโดนจับจิ้นพออยู่ด้วยกันบ่อยๆบางทีมันก็มีการแตะเนื้อต้องตัวกันจริงๆแล้วเนี่ยน้องก็อยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ว่าสิ่งที่จะถามก็คือเขาอ่ะไม่กล้าที่จะบอกเพื่อนคนนี้กลัวว่าเพื่อนจะรู้สึกแย่แล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีความรู้สึกอะไรแบบนี้กับผู้ชายนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปอ่ะมันอยู่ในช่วงของการค้นหาตัวเองบางทีมันอาจจะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะแล้วถ้าใช่แล้วมันจะพิสูจน์ยังไงบางทีไอ้ช่วงเวลาแห่งการสงสัยเนี่ยถ้าได้คำแนะนำดีๆจากคนที่มีประสบการณ์หรือแม้กระทั่งมีคนรับฟังเนี่ยมันก็ช่วยแบ่งเบาได้มากเหมือนกันนะคะพุทโธพุทโธเดี๋ยวไปกันต่อนะคะกับครั้งสุดท้ายแล้วส่งท้ายพุทโธพุทโธในปีนี้แต่ปีถัดไปเนี่ยเดี๋ยวก็รอติดตามนะคะวันศุกร์หน้าวันศุกร์นี้แล้วสิโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นะคะเดี๋ยวรอเลยว่าจะมีคำถามอะไรนะมาถามพี่ๆเขานะคะร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธอฟพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันจันทร์ความเครียดสะสมก็เหมือนฝุ่น PM 2.5 มองไม่เห็นแต่ส่งผลกับเราอย่าลืมพักผ่อนและดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
8: มี

0: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทํางานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็มันจะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
3: แค่คิดถูกต้องมั้ย
2: ใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็กระโจนใส่หมวกเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: จริงๆในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าอังคารคุมโปง X ของเรามีเรื่องเด็ดหลายเรื่องมากนะคะอย่างเช่นมีเรื่องนึงจากคุณมะปรางที่เล่าถึงประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เป็นออดิตแล้วก็ต้องไปตรวจที่ตึกนึงเป็นตึกที่แบบมีออฟฟิศเนี่ยแหละแล้วก็ไปตรวจตอนกลางคืนปรากฏว่าก็มีคนที่เขาเคยไปที่ตึกนี้แล้วเขาก็เตือนรุ่นพี่คนนี้ว่าเฮ้ยกลางคืนน่ะตรวจอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืออย่านอนห้ามหลับเด็ดขาดแต่บังเอิญว่าในระหว่างที่ทำงานเนี่ยก็มันมีช่วงจังหวะที่ไม่ต้องทำอะไรก็เลยไปงีบนะคะหลังจากงีบนั่นแหละก็เลยได้เจออะไรที่ฟังแล้วมันว้าวเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปเป็นออดิตเนาะไม่เคยไปเดินตรวจตึกเนาะมันมีอยู่ห้องหนึ่งที่เป็นห้องที่เหมือนถูกล็อกกุญแจเอาไว้แล้วก็พี่รปภ.ที่เขาพาเดินตรวจเนี่ยเขาก็ขอว่าได้ถ้าอยากจะตรวจตึกถ้าอยากจะตรวจห้องนี้แต่ว่าขอให้ตรวจเป็นห้องสุดท้ายก็แล้วกันแล้วหลังจากที่ตื่นมาจากการงีบก็ได้ไปตรวจจริงๆพอเปิดห้องนั้นมามีอะไรเผื่อใครยังไม่ได้ฟังนะคะก็ลองฟังเรื่องนี้ย้อนหลังกันได้นะคะใน YouTube ของ A Timeแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาฟังเรื่องผีกันสดๆ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มพรุ่งนี้จะเป็นคุณเอกตายแน่นะคะเป็นนักเล่าเรื่องผีคนหนึ่งที่จะมาในรายการของเรากับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารจัดเลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะแม้ว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นอะไรที่สร้างสรรค์มากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของของกินซึ่งของกินในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์หรือว่ามีตำนานที่แตกต่างกันไปล่าสุดไปเจอเมนูนึงมาเผื่อว่าใครที่ชอบกินชาเย็นเนาะนั้นว่าหลายคนอ่ะติดชาเย็นมากด้วยความที่มันหอมหวานมันนัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่อำเภอนาทวีที่สงขลาเนี่ยเขาจะต้องคุ้นเคยกับเมนูนี้นั่นก็คือเป็นชาเย็นที่ท็อปปิ้งด้วยมะม่วงดองมันดูงงเหมือนกันนะตอนแรกที่เห็นเฮ้ยมันจะไปกันได้เหรอก็คือเป็นชาเย็นปกตินะคะแล้วก็ท็อปด้วยน้ำมะม่วงนิดหน่อยน้ำมะม่วงดองอ่ะแล้วก็มีเนื้อมะม่วงดองอยู่ข้างบนซึ่งมันอาจจะแปลกตานะแต่ว่าเขาก็มารีวิวว่ารสชาติมันดีอ่ะมันมีความหวานๆแล้วก็แบบเค็มๆของน้ำดองอะไรเงี้ยน่าลองเหมือนกันแต่ว่ากรุงเทพไม่รู้จะไปหาทานได้ที่ไหนนะคะก็เลยแบบมันว้าวมันว้าวดีเนาะแบบแต่ละพื้นที่เขาอาจจะมีเมนูที่เป็นตำนานที่แตกต่างกันไปก็เผื่อคุณผู้ฟังคนไหนอยู่สงขลาเคยกินก็มารีวิวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง

จับเธอ2มือนะคะอาราล่าฟิชเชอริ่งกับจัสมินนิก้าโหถ้าขนาดจับไว้2มือแล้วเขาก็ยังอยากจะไปจากเราก็ปล่อยเขาไปเถอะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะส่วนวันนี้นันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วเหลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้า
7: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
8: บางทีจะว่าบังค
9: ่ะแอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นมันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
10: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
9: อยากดูสนุกไม่สะดุดง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
11: นี่น่ะหรอกนกนภา
9: พและพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AIS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
12: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะศรีสุวรรณร้องศาลปกครองปมเฉือนที่ป่าทับลาน 150,000 ไร่สักครู่มาติดตามค่ะ
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
16: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
19: ยุงขยง
20: 1
19: แมลงขยับ
20: 2
19: เมื่ออาร์ตขยับ
21: อาร์ต
19: ครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: มา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวของพิรมดูดอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: ศรีสุวรรณร้องศาลปกครองเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปมเฉือนป่าทับลาน 150,000 ไร่ให้สปก.บริหารจัดการคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: ที่ศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะนายศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันใช้อำนาจหรือดุลพินิจโดยมิชอบกรณีมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนให้ปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยให้เพิกถอนที่ดินของอุทยานที่ทับซ้อนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพื้นที่โครงการหมู่บ้านไทยสามัคคีตามมติครม.ปี20พื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคงตามมติครม.ปี35รวมแล้ว 155,865 ไร่โดยยกให้สปก.ไปจัดการซึ่งเห็นว่าส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์และส่วนกระแสคัดค้านของประชาชนและจะกระทบต่อความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยูเนสโกอาจจะประกาศให้อยู่ในภาวะอันตรายหรือถูกถอดออกจากบัญชีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้นอกจากนี้ขอให้ศาลออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วยการสั่งระงับการบังคับใช้มติดังกล่าวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาคดียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าปราบนอมินีทั่วประเทศธุรกิจเสี่ยงลดกว่า 65% เชือดผู้ทำบัญชีสีเทา140รายคุณภาวินมานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการเข้มปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% พร้อมขยายผลตรวจสอบผู้ทำบัญชีเกี่ยวข้อง140รายและได้ยกระดับการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจอย่างเข้มงวดตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มเช่นท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์และอีคอมเมิร์ซโดยมาตรการสำคัญอาทิการให้ผู้ถือหุ้นไทยต้องแสดงหลักฐานการเงินย้อนหลัง3เดือนส่งผลให้จำนวนบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงอย่างต่อเนื่องและเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคมนี้ขณะเดียวกันได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ34พื้นที่ใน11จังหวัดตรวจสอบบริษัทเสี่ยงกว่า 3,000 รายและส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกว่า 14,000 รายส่วนกรณีแอปส่งอาหารของจีนในย่านห้วยขวางพบ3บริษัทจดทะเบียนในไทยในรูปแบบอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าโดยพบ1บริษัทมีสัดส่วนถือหุ้นต่างชาติเกิน 50% เข้าข่ายผิดกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแม้ยังพบการเปิดให้บริการอยู่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: เมื่อช่วงเช้าวันนี้ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนร้านสะดวกซื้อภายในซอยเขาคันธมาศหมู่9ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่กู้ชีพพร้อมรถพยาบาลเดินทางเข้าตรวจสอบพบรถยนต์ส่วนบุคคลพุ่งชนเข้าไปภายในร้าน 4J สาขาเขาคันธมาศสร้างความเสียหายบริเวณหน้าร้านและภายในร้านส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ3รายเป็นพนักงานของร้านรวมถึงลูกค้าเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตหีบส่วนคนขับรถวัย82ปีปลอดภัยเบื้องต้นให้ข้อมูลว่าตั้งใจเหยียบเบรกรถแต่เกิดเหยียบคันเร่งจึงทำให้รถพุ่งชนเข้าไปภายในร้านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไป
8: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัฐยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา
14: Espiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
15: ้ EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะฮัลโหลสวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณพี่กวงสวัสดีชาว EFM ค่ะที่ทักมาว่าดีเจหายไปไหนดีเจไม่ได้หายค่ะดีเจหลบร้อนไปซุกแอร์อยู่ตรงข้างหน้าใช่ป่ะพี่กวง
2: ครับ
1: เพราะว่าถ้าซุกแอร์ข้างในก็น่าจะแข็งค่ะ
2: ครับหนาวจริง
1: ๆหนาวไม่มีความพอดีเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะในขณะที่ข้างนอกร้อนจัดเรียกได้ว่าร้อนมากเลยดีกว่าวันนี้มันจริงมันเข้าหน้าฝนมันจะควรจะเป็นฤดูกาลที่รู้สึกว่าไม่ร้อนใช่ไหมผ่อนคลายสบายขึ้นไม่ถึงกับหน้าหนาวป่ะพี่กวงคุณผู้ฟัง
2: ค
1: ือหน้าร้อนมันควรจะร้อนที่สุดร้อนเปรี้ยงๆอ่ะ feel like ขึ้นอ่ะ44ที่เราเคยเจอกันจำได้ไหมอุณหภูมิ39 40แต่ feel like ขึ้น44 45แต่กลายเป็นช่วงหน้าฝนที่เรารู้สึกว่าฝนตกแบบเนี้ยตอนฝนตกอ่ะสบาย
2: แต่
1: ก่อนที่ฝนจะตกต่างหากมันทำให้เรารู้สึกร้อนแล้วร้อนแบบมันสัมพันธ์กับที่เขากำลังเตือนว่าเอลนินอะไรวะ
2: เอลนินโย
1: อะไรไม่รู้ว่าจะมาละอีกอันและมันนับแล้วในขณะที่ฮีทเวฟมันมาในหลายประเทศฝั่งยุโรปนะคะฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะได้รับอิทธิพลในบางประเทศถึงประเทศไทยจะไม่ได้รับโดยตรงแต่ผลการใกล้เคียงมันก็ส่งผลให้วันนี้ชีวิตแม่บ้านแค่ออกไปตากผ้าที่ริมระเบียงเพียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าใครโทรมาวะเนี่ยก็รู้สึกว่าพี่อ้ายจัดรายการอยู่เราก็อยู่กันข้างล่างอะเนาะทำไมไม่ฟังกันแวะนะคะก็รู้สึกว่านะคะมันร้อนเหลือเกินถูกป่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: มันร้อนถึงร้อนมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เตือนคุณผู้ฟังได้คือการจิบน้ำถูกไหมการจิบน้ำเป็นระยะแล้วเราก็ไม่โฮกน้ำกันแล้วอาจจะต้องระมัดระวังการที่เราหันไปคว้าน้ำเย็นเจี๊ยบมากินและการเดินเข้าออกห้องที่เย็นมากในขณะที่ข้างนอกเนี่ยมันร้อนมากจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเราเคยทำมาได้การที่เราเคยทำอะไรต่างๆได้และวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังแค่เพียงเพราะว่ามันสะสมมายังไม่ถึงจุดนั้นหรือเมื่อก่อนเนี่ยเรายังวัยรุ่นอยู่ความสามารถในการรับมือกับอะไรต่างๆมันร่างกายมันฟิตป่ะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: ร่างกายมันฟิตมากอะใช่ไหมพอร่างกายมันฟิตมากถูกไหมมันก็เลยทำให้ใครโทรมาพอร่างกายมันฟิตมากมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอผ่านไปอ่ะเราไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกป่ะ
2: ครับ
1: เราไม่น่าจะเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงเหมือนอ้อมเห็นข่าวของต้าหนึ่งซึ่งจริงอ่ะนะคะคุณผู้ฟังถ้าในวันสองวันที่ผ่านมาเราจะเห็นมันเป็นไวรัลเลยถูกไหมเราใช้คำว่าเป็นไวรัลได้เลยทั้งที่จริงๆเรื่องนี้น้องเคยพูดมาตั้งแต่ตอนนู้นป่ะว่าน้องเคยอยู่ๆเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการของคนที่อยู่เป็นอะไรไม่รู้แล้วเพื่อนทักว่าตัวเหลืองอะไรเหลืองใช่ไหมปรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลค่าตับพุ่งไป1,400
2: น่ากลัวมาก
1: และคือสารพัดในแต่ละที่เขาจะแบบพาดหัวกันไว้ว่าแชร์ประสบการณ์ป่วยไวรัสตับอักเสบ E ถึงแม้มันจะหายเองได้ในจุดนึงอะนะคะแต่ในขณะที่มันเกิดขึ้นมันน่าตกใจเพราะคำว่าค่าตับพุ่ง1,400ต้นเหตุจากผักสดอะมันน่าตกใจจริงๆนะมันเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่แต่ถามว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี
2: ้
1: เราก็ได้ชุดความรู้นะว่าแล้วจริงๆค่าตับมันต้องเท่าไหร
2: ่
1: ถูกปะ
2: ใช่ครับ
1: ค่าตับมันต้องหลัก10หรือหลัก100หรือหลักพันพี่กวาง
2: มันมีหลักเหมือนไม่เกิน80หรือ100อะไรประมาณ
1: มันจะมีหลักที่พอดีเวลาเราตรวจสุขภาพเขาก็จะบอกว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์สมมติเลขนี้ไม่เกินเลขนี้แล้วไม่สูงกว่าเลขนี้จะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติถ้ามากกว่าน้อยกว่าต้องปรึกษาแพทย์คำถามจึงมีอยู่ว่าหลายคนนิยมกินผักสดถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: บางคนต้องกินผักลวกบางคนกินเฉพาะผักที่สุกแล้วเท่านั้นสดนี้ไม่กินเลยแต่สำหรับคนที่กินผักสดคำถามอ้อมมีอยู่ว่าอย่างนี้นะพี่กวงคุณผู้ฟัง
2: ครับ
1: เวลาคุณสั่งอาหารและคุณได้รับผักสดติดมากับอาหารคุณล้างมันหรือทานเลยพี่กวงล้างก่อนหรือทานเลยเนื้อออกมาไม่ใช่เราซื้อจากตลาดนะคะคุณผู้ฟังเราไม่ได้ซื้อจากตลาดนะมันมากับอาหารที่เราสั่งเช่นสมมุติเราสั่งลาบ
2: หรือไส้กรอกอีสานอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ใดๆก็แล้วแต่หรือบางที่เราสั่งอย่างเงี้ยเวลาได้ข้าวมาสมมุติคั่วกลิ้งผักสดของอ้อมอ่ะน้ำพริกหรือว่าแกงอ้อมจะมีตลับหนึ่งเลยนะที่เป็นผักมาให้คำถามอ้อมถามคุณผู้ฟังว่าคุณล้างมันก่อนอีกครั้งหรือทานเลยเพราะมันมาจากร้านที่เรา โอ้คุ้นเคยเป็นอย่างดี
3: สวัสดีวันจันทร์ชีวิตแจ่มใสขึ้นได้ถ้าโต๊ะทำงานของเราสะอาดอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆพอพื้นที่ที่เป็นระเบียบจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีสมาธินะครับ
4: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
8: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM Fandom Life
9: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
10: สว
9: ั
10: สดีครับ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: คร
10: ับสวัสด
11: ี
10: คร
11: ับ
9: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
12: ถ้าเลือกไปเที่ยวไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
13: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
14: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
15: ภูเขา
14: ภูเขา
9: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
12: อยากให้ไปด้วยกัน
15: โอ้
16: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
15: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
9: หวานหวานเลย
15: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: มเครียดผมเส้นผมแส
1: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสต์ไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรียันไทยไม่หลงกลเกมยั่วยุกัมพูชาหลังขอคืนพื้นที่หนองจานย้ำไทยต้องอดทนไม่ทำผิดเสียเองด้านกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเสียงระเบิดบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษสักครู่มาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
7: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยได้มีการหารือถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาได้ขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วโดยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่มีพร้อมกล่าวต่อว่าพยายามที่จะเชิญหน่วยงานความมั่นคงเข้ามาอัปเดตสถานการณ์ทุกสัปดาห์เพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ต้องมาถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นไปอย่างไรบ้างเพราะบางทีก็มีเสียงระเบิดมาจากทางฝั่งของกัมพูชาแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นนอกเขตแดนไทยเราจึงทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ว่าเขาจะยั่วยุหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีความอดทนและไม่ไปทำผิดเสียเองโดยถือว่าอธิปไตยใครอธิปไตยมันด้านกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีเสียงระเบิดบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษยืนยันไม่พบหลักฐานว่าฝ่ายไทยใช้อาวุธพร้อมย้ำทุกการปฏิบัติยึดข้อเท็จจริงความยับยั้งชั่งใจและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญคุณณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานค่ะ
5: กองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างว่าเสียงระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงเช้าของวันที่22มิถุนายนอาจเกิดการใช้อาวุธของฝ่ายไทยโดยระบุว่าจากการตรวจสอบร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิดจำนวน3ครั้งเมื่อเวลาประมาณ 5:50 นาทีอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพภาคที่2ระบุเพิ่มเติมว่าพื้นที่ชายแดนบริเวณนี้เคยมีรายงานการได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งกิจกรรมก่อสร้างการทำเหมืองหินหรือสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ในขณะนี้พร้อมย้ำว่าการนำเสนอข้อมูลต้องยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจกระทบต่อบรรยากาศตามแนวชายแดนโดยกองทัพภาคที่2ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบกฎหมายและหลักสากลพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปณัฐชัยดิ่มพลอยรายงานครับ
4: ปิดท้ายที่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมแถลงผลการสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือสามารถตรวจยึดยาบ้ารวม 5,274,000 เมตรจาก3คดีสำคัญทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง21มิถุนายน2569ตำรวจภูธรภาค5จับกุมคดียาเสพติดได้ 22,267 คดีเป็นคดีรายสำคัญ268คดียึดยาบ้ากว่า388ล้านเม็ดไอซ์ 7,702 กิโลกรัมเฮโรอีน86กิโลกรัมเคตามีน 1,170 กิโลกรัมและฟิน315กิโลกรัมพร้อมตรวจยึดซึ่งขออภัยค่ะพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่า880ล้านบาท
6: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
10: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
13: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ Playlist ของเรานะคะมีคุณผู้ฟังถามว่าขอเพลงของน้องพีพีไว้จะทันไหมคะอ้อไม่แน่ใจว่าตอนเราเปิดมันสวนทางกันหรือเปล่านะพี่กวงคุณผู้ฟังอ้อมเปิดเก่งไม่พอไปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนรักเอ่ยแล้วต่อกันที่แค่เป็นเธอก่อนนั้นอันดับที่13พื้นที่รอข้ามของไฮนะคะคุณผู้ฟัง4โมงเย็นกับอีก20นาที ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่องของการล้างผักหรือเปล่าคุณผู้ฟังอาจจะพูดไปบางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่ได้คิดเหมือนกันเหมือนพี่กวงก็ไม่ได้คิดคือคำถามของอ้อมเนี่ยมีอยู่ว่าถามพี่อานด้วยนะแล้วต้องก็ถามตัวเองว่าเวลาเราสั่งอาหารแล้วเราได้ผักมาพร้อมกันเนี่ยเราจะล้างผักอีกรอบหรือใส่จานแล้วทานเลยซึ่งคำตอบจากคนใกล้ตัวของอ้อมอย่างตะกวงก็บอกว่า
2: จกเลยจ้า
1: จกทันทีไม่มีล้างต่อเพราะเชื่อว่าร้านล้างมาอย่างดีแล้วอ้านก็เป็นเหมือนกันก็ไม่ล้างเหมือนกันซึ่งคำตอบของคุณผู้ฟังนะคะจำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าล้างใหม่ค่ะแช่ใหม่ถ้าได้
2: ม
1: าคือถ้าได้ผักสดมาบางคนก็บอกว่าไม่เคยล้างเลยเพราะว่าได้ส้มตำอ่ะกับไส้กรอกอีสานนะก็จะเป็นผักประเภทนี
2: ้
1: ที่เราก็จะไม่ล้างเพราะเราเชื่อว่า
2: เขาล้างแล้ว
1: ใช่ร้านเนี่ยจะแช่ผักไว้ในกระบะของเขาแล้วเป็นอย่างดีแต่บางคนก็บอกว่าปกติเนี่ยก็ทานเลยแล้วไม่ได้คิดว่าต้องล้างนะจนวันนี้ต้องล้างไหมพอพี่อ้อมถามบางคนก็บอกล้างก่อนตลอดแต่ถ้าทานที่ร้านไม่ได้ล้างค่ะก็จริงค่ะเพราะถ้าทานที่ร้านแล้วไปล้างเดี๋ยวร้านอาจจะไล่เราออกว่าเรื่องเยอะเหรอคะคุณคะเราต้องหิ้วผักเข้าห้องน้ำไปอีกแล้วถ้าเป็นห้องน้ำในห้างเราเอาผักเข้าห้องน้ำไปให้แล้วเราอาจจะต้องมีตะแกรงอีกอันนั้นดูจะวุ่นวายแล้ววอแวกับชีวิตเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อยู่ในร้านอ่ะเราจะทานเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ใช้ตรรกะเดียวกันถ้าเราอยู่กับในร้านเรายังทานได้เลยกลับบ้านเขาก็มาจากแหล่งเดียวกันก็ทานได้แหละถูกไหมฮะ
2: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นจำนวนหนึ่งก็เลยไม่ได้ล้างแต่จำนวนน้อยนิดก็จะบอกว่าล้างนะคือแต่ถ้าเป็นสลัดที่แพ็คมาสำเร็จแล้วเนี่ยมาแบบสลัดแบบใส่ทุกอย่างมาแล้วเหลือแค่ราดน้ำอ่ะจะไม่ล้างแต่ถ้าพวกที่ผักที่มาพร้อมกับข้าวแตงกวาอะไรพวกนี้จะเอาไปล้างก่อนแต่บางคนก็ตอบแบบขิงเนาะ
2: อ
1: ยู่คนเดียวไม่ล้างเพราะก็กินได้แต่ถ้าแฟนอยู่ล้างไม่ใช่ว่าล้างให้แฟนนะ
2: แฟนล้างให
1: ้แฟนล้างให้แหมหมั่นไส้แม่คุณเอ้ยเพราะฉะนั้นวิธีล้างผักผลไม้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นกรมอนามัยเขาบอกมาเราควรจะทำให้เป็นนิสัยป่ะพี่กวง
2: ใช่ใช่
1: พี่กวงเจอคำถามเมื่อกี้ก็คิดว่ากลับไปจะล้างป่ะ
2: ก็จะถ้าไม่ลืมอ่ะก็น่าจะล้าง
1: เพราะว่าอ้อมอ่ะเป็นคนไม่ซื้อผลไม้ที่หั่นสำเร็จเพราะยังไงก็ต้องล้างก่อนสำหรับอ้อมนะเพราะผลไม้หั่นสำเร็จไม่ได้ว่าไม่เชื่อใจแต่ก็ไม่พร้อมเพราะบางทีอ่ะบางที่เขาก็ใส่ถุงมือจริงแต่บางที่เราก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงถูกไหมอ่ะถุงมือที่เขาใส่แต่ใส่จับทุกอย่างอ่ะบางทีเราก็ไม่พร้
2: อม
1: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้างอันนี้เอามาจากกรมอนามัยเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ถูกไหมฮะวิธีที่หนึ่งล้างด้วยน้ำไหลไม่ต้องไปหาซื้อคำว่าน้ำไหลไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกเหล็กไหลล้างด้วยน้ำไหลในที่นี้คือโดยแช่ผักหรือผลไม้ในน้ำนาน15นาทีจากนั้นเปิดน้ำไหลแรงพอประมาณนะคะคลี่ใบผักผลไม้ถูไปมาประมาณ2นาทีมันจะลดสารตกค้างได้อยู่ถึง
2: 25-63%
1: ช่วยได้เยอะนะพี่กวงคุณผู้ฟังมันช่วยได้เยอะนะคะหรือล้างด้วยน้ำส้มสายชูค่ะผสมน้ำส้มสายชู 5% ในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตร1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ4ลิตรนะคะแช่ผักหรือผลไม้นาน15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอันเนี้ยจะช่วยลดได้ถึง 60-84% สูงขึ้นอีกและข้อที่3ค่ะล้างด้วยเบกกิ้งโซดา my favorite โซเดียมไบคาร์บอเนตยี่ห้อนี้เลยนะคะผสมเบกกิ้งโซดาในอัตราส่วนครึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรก็แปลสัดส่วนเอาเองเนาะแช่ผักหรือผลไม้นาน15นาทีจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอันนี้จะช่วยได้ถึง 90-95%
2: โอ้เบกกิ้งโซดาที่ควรมีติดบ้านนะ
1: มันทำได้ทุกอย่าง
2: ก็ว่าจริง
1: ๆมันสารพัดประโยชน์จริงๆในขณะเดียวกันมันก็จะมีน้ำยาพวกแช่ผักอีกต่างหากที่ทำสำเร็จอีกแบบหนึ่งก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังคือป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าตามแก้แต่ถึงที่สุดถ้าเกิดอะไรแก้ไขรักษาเป็นเรื่องที่ต้องทำปฏิเสธไม่ได้แต่เขาถึงบอกไงอะไรที่ทำได้เราทำให้เต็มที่ก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณต้าเหนิงเนาะที่เอาสิ่งนี้มาบอกกันไม่งั้น
2: เราก็ลืม
1: เอ๊ะกันนะคะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองกันมากๆค่ะเพราะบางทีผักมันก็สดมากจนมีหนอนมาเป็นเพื่อนเราแล้วเราก็จะปลอบตัวเองว่าน
2: ี่
1: แหละหนอนยังกินได้หนอนไม่ตายเราโอเคการที่มีหนอนนั่นแปลว่าออแกนิกแต่บางทีมันไม่เกี่ยวกับหนอนอย่างเดียวมันเกี่ยวกับอย่างอื่นนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองเยอะๆค่ะขอให้ทุกคนแข็งแรงนะคะ
3: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: พรุ่งนี้เจอกันตามปกตินะคะ20:00 to 23:00กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: สวัสดีวันจันทร์บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนทุกอย่างแค่ปรับความคิดเล็กๆก็ช่วยให้ใจเบาขึ้นแล้ว
3: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show ดิไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
7: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เรียกได้ว่าใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการตัดสินใจการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะคืนนี้ค่ะกลับมาไลฟ์กันนะคะเทิร์นโปรกันแบบสดๆกับรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะคะอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครตัวแทนทีมชัดชาติจะแวะมาพูดคุยพร้อมกับเผยมุมมองต่อการพัฒนาเมืองกรุงเทพแบบยั่งยืนติดตามได้ตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB หรือถ้าคุณมีคำถามที่น่าสนใจลองส่งมาสิคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ื่อความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะฉันคือเจ้านาย
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะกระทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดพบได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้พบของฟาบาตลอดไป
0: พบอินจากปราศิลป์องศาพีทัศน์รวมด้วยแมมคัตริยาชาชาตยโรดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31ดูอันคัทแอปวันดี

0: ังดีจะว่าปังก็
1: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
2: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
1: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
3: นี่น่ะหรอกนกนภา
1: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: พุทท็อกพุททัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนจูรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: พุทท็อกพุททัวร์นะคะชวนน้องๆนะคะโรงเรียนอัดสัมชัญคอนแวนต์มาเจอกับ3พี่ๆของเรา3ดีเจนะคะจะไปเจอคุณนะคะกับคำถามที่จริงๆแล้วเด็กๆนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะถามถ้าเกิดเขาหาคำตอบไม่ได้หรือไม่แน่ใจเรามีอีก3ทางเลือกอาจจะเป็นทางเลือกเดียวที่เห็นเหมือนกันหรืออาจจะเป็นทางเลือกที่คล้ายกันปลายทางเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะตลอดเดือนนี้จนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ที่เราจะไปเจอนะคะต้องบอกกันเลยว่าเราร่วมทัวร์ไปด้วยกันนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปะคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณจะไปฟังปัญหาของน้องๆค่ะ
4: พุทท็อกพุททัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: สำหรับช่วงเวลานี้นะคะล่าสุดกันอยู่แล้วค่ะเพราะเราคือ New Release นะคะในช่วงการแนะนำเพลงกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนเดี๋ยวอ้อมจะเปิดเบกกี้นะคะกับสกินในขณะที่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าในขณะที่เรามีเพลงเก่าเราก็เลยมีเพลงใหม่เพราะฉะนั้นนอกจากจะแนะนำเพลงใหม่แล้วมีคนขอเก่ามากด้วยเก่าประมาณหนึ่งแล้วกันคืออะไรของพี่มอสกับคนเดียวจริงๆของหน่งพิมรักคุณผู้ฟังช่วยทำโพลให้อ้อมหน่อยว่าหนึ่งเพลงที่อ้อมต้องเลือกเปิดคือเพลงอะไร

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: พุทธทอล์คพุทธโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
2: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่เตรียมไว้นิดนึงเผื่อเขาบอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
14: จริง
13: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
14: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4 เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
13: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
14: ถึง30 มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
15: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
11: สนับสนุนโดย
16: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติชื่นชมเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นทำงานย้ำเป็นนโยบายหลักรัฐบาลชี้กราฟคดีต่างๆช่วง3 เดือนลดลง 60% บอกต้องปราบให้ได้มากที่สุดอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกชูโมเดลครม.เศรษฐกิจพลัสดึงเอกชนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจด้านรัฐเอกชนผนึกกำลังผ่าน4 เสาหลักยกระดับศักยภาพการแข่งขันมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12 ปีเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ใน20 อันดับแรกของโลกกระทรวงพาณิชย์จับมือ3 สมาคมปุ๋ยติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางยืนยันปริมาณปุ๋ยในประเทศเพียงพอและแนวโน้มราคาปุ๋ยโลกเริ่มผ่อนคลายลงภาครัฐเข้มกำกับดูแลราคาปุ๋ยตรวจสอบแล้วกว่า 1,640 แห่งพร้อมเดินหน้าโครงการธงเขียวลดภาระต้นทุนใน40 จังหวัดทั่วประเทศ สุริยาเผยยังไม่ได้หารือมาเลเซียปมส่งออกกุ้งไทยรอหนังสือตอบกลับก่อนพร้อมย้ำการนำเข้าปุ๋ยผ่านช่องแคบพอมุสไม่มีปัญหาและเชื่อว่าเพียงพอจนกว่าจะหมดฤดูกาลรัฐบาลสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มเร่งสอบทุกสาเหตุย้ำหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจผู้สูญเสียด้านพิพัฒน์ยืนยันไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มปิดรับสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการปี69รายเดิมคาดยอดทะลัก19ล้านคนคลังเร่งตรวจสอบนัดประกาศผล17กรกฎาคมนายกรัฐมนตรียันไทยไม่หลงกลเกมยั่วยุกัมพูชาหลังขอคืนพื้นที่หนองจานย้ำยึดหลักอธิปไตยใครอธิปไตยมันไทยต้องอดทนไม่ทำผิดเสียเองขณะที่กองทัพภาคที่2แจ้งเหตุเสียงระเบิดชายแดนศรีสะเกษ3ครั้งไม่พบหลักฐานกำลังพลของไทยใช้อาวุธย้ำทหารไทยยึดข้อเท็จจริงและความยับยั้งชั่งใจศรีสุวรรณร้องศาลปกครองเอาผิดบอร์ดอุทยานบอร์ดที่ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปมเฉือนป่าทับลาน 150,000 ไร่ให้สปก.บริหารจัดการรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2570ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569พร้อมอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างดีที่สุดกทม.นับถอยหลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.28 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ย้ำตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง7วัน
17: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
19: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
20: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
21: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
22: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
23: ้ EFM DJ Playlist by
24: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับเพลงที่คุณช่วยกันเลือกแล้วคุณก็เลือกกันเข้าไปอีกนะคะเริ่มต้นที่อุตสาสางทิ้งแต่เก็บคนเดียวจริงๆที่อ้อมให้คุณผู้ฟังเลือกระหว่างคืออะไรของพี่มอสนะคะแล้วมาต่อกันที่เอ้ยคนเดียวจริงๆเลือกอะไรดีมันสูสีกันมากแบบมากแบบมากอย่างถึงที่สุดค่ะขอบคุณคนที่ตั้งต้นขอมาไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่แล้วขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ช่วยกันเลือกจนออกมาเป็นเพลงนี้แล้วต่อกันที่คำนั้นของน้องนนทนนท์ค่ะเอาเป็นว่าบางเพลงคุณฟังจะบอกว่าไม่ค่อยได้ฟังที่ E แต่ถ้าข้ามไปที่ Green ได้ยินบ่อยๆอ่ะบางทีของแบบนี้มันมาบ่อยไม่ได้สิเธอ
2: พุทธอกพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: ต้องบอกไว้เลยนะคะสำหรับพุทธนี้ค่ะเผือกเติ้ลแล้วก็พี่อ้อยจะนั่งอยู่ตรงนี้เรากลับมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วลงงดไปสัปดาห์นี้เรากลับมาปกติค่ะเจอกันตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มอย่าลืมโทรมาที่02-665-8373กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรย์หวานอย่างที่คิดเรย์ค่ะ
2: พุทธอกพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันจันทร์ทุกการเรียนรู้คือการก้าวไปข้างหน้าแม้บางครั้งอาจจะยากลำบากแต่จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตได้นะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
6: ก็น้ำตาลเร
5: เรเรเร
6: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: REI เร
8: พอดีอย่างที่คิดเร
7: REI เร
8: ลงตัวอย่างที่คิดเร
7: REI เร
8: พิเศษอย่างที่คิดเร
6: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
9: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
10: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
8: ก็น้ำตาลเร
7: เรเรเร
6: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: REI เร
8: พอดีอย่างที่คิดเร
7: REI เร
8: ลงตัวอย่างที่คิดเร
7: REI เร
8: พิ
6: เศษอย่างที่คิดเร
8: เ
6: รชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: ชี
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและอินเด็กซ์เคลียร์แลนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขา
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เตรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านพร้อมกับเพลงที่เราช่วยกันเลือกนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่านั่งอ่านข้อความหลายคนเลยประทับใจคอนเสิร์ตพี่ใหม่มากเมื่อศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานู่นนี่นั่นประทับใจทั้งแก๊สประทับใจทั้งอะไรบางคนก็บอกไททันคอนเสิร์ตสนุกสนุกสนุกเพราะฉะนั้นนะคะอ้อมเชื่อว่าหลายครั้งเรามีความประทับใจกับคอนเสิร์ตกับสิ่งที่เราเลือกบางคนไปดูหมีเนยก็สนุกสนุกสนุกแล้วแต่ดูอะไรที่คุณมีความสุขทำเถอะค่ะแล้วอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะทำให้คุณมีความสุขได้จะสะกดทุกโสดสัมผัสของคุณนะคะเรียกว่า Rookie Divorce Concert นะคะคอนเสิร์ตที่รวมเมนคนโปรดของคุณในโหมดหูเคลือบทองสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเราก็มองหาใครที่แบบพลังเสียงมาเต็มๆนะคะวอลค่ะตาอูเก่งฮาริสแจ็คกี้นูนิวมาคริสคอปเปอร์ชื่อเหล่านี้นะคะที่เราจะไปเจอกับเขาวันเสาร์ที่26กันยายนค่ะคุณผู้ฟังที่ Bytech Live นะคะเราจะขายบัตรกันเร็วๆนี้แล้ว27มิถุนาตั้งแต่10โมงที่คุณเตรียมกดค่ะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะลองดูนะคะเจอกันที่วันงานระหว่างนี้เจอกันในออนไลน์ที่เราจะต้องเจอศึกกดบัตรกันก่อนนะคะส่วนคุณผู้ฟังกลับบ้านค่ะขอให้คุณได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่เจอคนที่ใจร้ายกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ
9: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขาYou

0: FT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
2: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้ให้ได้
3: คุณไม่น่าจะทำได
2: ้พูดช้าๆได้ไหม
3: English please
1: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักลุยสกอตกับตันชลธรนินนายานินและอีกมากมายติวเตอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 เริ่มวันพุธที่24มิถุนายนนี้ 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31 20:30 ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 7

0: ต้นชั่วโมงของเรานะครับด้วย1ซิงเกิลฮิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ1งาน New Entry สัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่7เลยเก่งไม่พอนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องพีพีกริดนั่นเองที่เป็นแนวมาในโทนเศร้าเลยนะฮะเป็นฟีลแบบ Move On จากรักเก่าไม่ได้หูฟังซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยก็ได้ The Toys กลับมาเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจอีกครั้งนึงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น1ซิงเกิลที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ส่งมาฝากกันทุกชั่วโมงจริงเลยหูฟังครับยินดีกับน้องพีพีกริดแล้วก็แฟนคลับบ้านพีพีกริดทุกคนด้วยนะฮะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจาก1งาน New Entry เนี้ยก็จะมีอันดับที่11ด้วยนะครับงานจากน้องๆวง Bus Because of You ไอชายดีใจที่ไม่มีเธอแล้วก็อันดับที่13 New Entry สัปดาห์นี้ก็จะเป็นพื้นที่รอข้ามจากพี่ไฮธันวานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่นชอบเพลงไหนก็ฟังฝากมาได้ทุกชั่วโมงเลยและเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้า
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

ก็เป็นศิลปินที่คุณภาพทุกเพลงจริงนะครับซิงเกิลรีเควสชั่วโมงนี้มากับน้องปันเลยรักให้เธอได้รู้นะครับก่อนอันนี้ก็จะมีงานจากทรีแมนดาวด้วยเพลงรักนะครับแล้วก็พิพิธภิระความรักดีๆอยู่ที่ไหน

นะครับหยิบมาฝากกันในช่วงเย็นสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักด้วยนะ6โมงกับอีก17นาทีนะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับดูแลกันช่วงเลิกงานเลยคุณผู้ฟัง6โมงถึง2ทุ่มแบบนี้อยากฟังเพลงไหนรีเควสต์มาบอกกันได้ตลอด2ชั่วโมงเลยนะฮะเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพักผ่อนกันเป็นยังไงบ้างผมนั่งดูปฏิทินแล้วก็แอบตกใจนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยแป๊บๆนะฮะวันนี้ก็22มิถุนายนและสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะครบ5สัปดาห์ของเดือนนี้แล้วก็เข้าสู่ครึ่งปีแบบจริงๆอ่ะเออเข้าสู่เดือน7กันแล้วว่ะเร็วๆเนาะช่วงนี้มีอะไรที่อยากทำก็ต้องแบบต้องรีบเหมือนกันนะต่อเนื่องกับ Single Request นะครับพี่โทนี่ผีเนาะเพราะว่ารักเธอกูฟังอยากฟังเพลงไหนเดี๋ยวต่อด้วยเพลงนี้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
4: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอส

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
7: มแฉข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
10: สวัสดีวันจันทร์เพิ่มแพชชั่นเติมไฟในการทำงานด้วยการทำความรู้จักคนใหม่ๆเรียนรู้ความคิดหลากหลายช่วยให้งานราบรื่นนะครับ
11: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ Soulsafe ครับ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: จะบอกว่าคิดถึงเสียงชายคนนี้ซะเหลือเกินนะฮะไม่ได้ฟังเสียงเขานานมากกูฟังครับนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากพี่ณัฐศักดาธรนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าทีละวันหรือว่า One Day at a Time นะครับที่มาในฟีลโมเมนต์แบบอบอุ่นชวนแต่ละคนเนี่ยได้พูดถึงความรักหรือว่าความหมายของความรักต่างกันไปนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยผมได้ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของพี่ณัฐล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับเพลงนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงเก่าๆของพี่ณัฐใช่มั้ยที่ก็จะมีเพลงรักบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าพี่ณัฐรู้สึกว่านั่นคือความรักในวัยหนุ่มแต่ปรากฏว่าเพลงเนี้ยอยากจะถ่ายทอดความรักในวัยนี้บ้างวัยไหนเนาะ ก็โตขึ้นอ่ะเนาะคุณผู้ฟังครับก็เลยหยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนนะครับอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-6865

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
4: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
5: วันๆเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
9: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Number 6

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: รหัสนี้กับ EFM Fandom Life เรากลับมาจัดสดเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟัง25มิถุนายนเดี๋ยวมาต้อนรับ2หนุ่มสุดหล่อด้วยกันนะครับน้องนอตแล้วก็ออโต้นั่นเองจากบ้านดูมันดินะครับซึ่งล่าสุดกิจกรรมของ Fandom Fan Fiction Imagine เนี่ยพรุ่งนี้ปิดรับแล้วนะคุณผู้ฟังเปิดโอกาสให้กับแฟนๆเนี่ยได้ลองจินตนาการนิยายหรือว่าเรื่องราวที่เหมาะกับนอตออโต้มากที่สุดนะครับแล้ว5ฉบับหรือว่า5นิยายที่โดนใจเนี่ยก็จะรับเป็นของรางวัลพร้อมไปกับลายเซ็นของนอตออโต้ด้วยนะครับรายละเอียดอยู่ใน X ของ EFM Station เรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถเข้าไปดูกันได้เลยเต็มที่เลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

็นหนึ่งซิงเกิลที่ปล่อยมา10วันเท่านั้นคุณฟังแต่ว่าเข้าสู่ 2.5 ล้านวิวแล้วนะครับซิงเกิลใหม่จากหนุ่มๆเพอร์พีชไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับจำได้ว่าตอนปล่อยมาแรกๆเนี่ยผมดูมิวสิกวิดีโอแล้วแบบอินมากคุณฟังใครที่แบบเซนซิทีฟกับเรื่องราวในครอบครัวเนี่ยอยากให้ไปดูมิวสิกวิดีโอเกี่ยวกับเพลงนี้มากอ่ะคือแบบทำให้รู้เลยว่าแบบถ้าวันนี้เรายังมีเวลาที่จะบอกรักบอกความคิดถึงได้กอดคนที่รักอยู่นะต้องรีบทำนะวันนี้เลยนะครับอ้าวเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันครับดีเจเพอริสอยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก3เพลงปิดท้ายเรดิโอด้วยกันนะครับเดี๋ยวมีงานจากพี่โบกี้แล้วก็พี่อาตอมรออยู่ด้วยนะฮะส่วนเพลงไหนที่รีเควสต์มาแล้วโซเซฟเปิดไม่ทันนะเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์นะคุณผู้ฟัง2ช่องทางสะดวกทางไหนมาได้หมดเลยแอปพลิเคชันเนทามฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายนคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะพบกัน 19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้ค่ะหลังจบรายการรับฟังเราได้1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ประเด็นอยู่ที่นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติค่ะนายกบอกว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเลยแล้วก็ถ้าดูกราฟคดีต่างๆในช่วง3เดือนลดลง 60% เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะกรณีกองทัพภาคที่2เขาชี้แจงเหตุเสียงระเบิดชายแดนศรีสะเกษ3ครั้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธแล้วก็ย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าทหารไทยยึดข้อเท็จจริงแล้วก็ความยับยั้งชั่งใจและมีหลายภาคส่วนค่ะเตรียมเดินหน้าทวงคืนป่าทับลานนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาข้อข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
8: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
10: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
11: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: ยุงขยง
16: 1
15: แมลงขยับ
16: 2.5
15: เมื่ออาร์ตขยับ
17: อาร์ต
15: ครบจบทุกเรื่องแมลง
18: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่เรื่องของการปราบนอมินีงานใหญ่เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นว่ารัฐบาลแล้วก็ภาคส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการอย่างต่อเนื่องและล่าสุดวันนี้เองนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลก็ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงโชว์ผลความสำเร็จของการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็นอมินีข้ามชาติค่ะวันนี้แถลงกันที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายกอนุทินเนี่ยแหละค่ะนำแถลงผลความสำเร็จในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็นอมินีข้ามชาติโดย9เดือนปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เด็ดขาดคดีลดลง 69.2% ความเสียหายลดลง 87.3% ยึดทรัพย์สินได้ 24,000 ล้านบาทนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสกัดเงินการสืบสวนจับกุมสลายบัญชีม้าก็สาวไปถึงบอสที่สั่งการบล็อกไป 300,000 เบอร์ที่อันตรายค่ะแล้วก็ปิดกั้นไปประมาณ 122,800 เว็บไซต์ที่มีการโกงเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตัวตามใบจับกุมบอสระดับสั่งการได้จับได้แล้วตอนนี้ประมาณ 30,000 รายเครือข่ายสแกมเมอร์ที่มันมีการทลายฐานหลอกลวงประชาชนตามแนวชายแดนก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องส่วนการเข้มงวดตัดวงจรนอมินีข้ามชาติค่ะตำรวจเขาเปิดปฏิบัติการล้างบางอย่างต่อเนื่องจากพังงานสู่ภูเก็ตไปยึดคืนที่ดินประมาณ172แปลงค่ะจับกุมแล้ว65รายพบว่า 1,450 บริษัทส่อเข้าข่ายนอมินีค่ะซึ่งเรื่องนี้เองพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะบอกว่าในส่วนของการดำเนินการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายนอมินีข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติแล้วก็เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและชุดเฉพาะกิจจัดขึ้นตามบัญชีตามบัญชาการของนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อที่จะจับกุมปราบปรามบุคคลต่างด้าวที่พอเข้ามาในประเทศไทยปุ๊บก็มาทำผิดกฎหมายในลักษณะแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายคือมันมีหลากหลายแบบนะคะหลากหลายรูปแบบเลยโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นนอมินีไปถือครองที่ดินบ้างแหละถือครองธุรกิจหรือจดทะเบียนบริษัทนอมินีการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือการมาแย่งอาชีพคนไทยเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งระดมกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังคะพอพูดถึงนอมินีนะคะตอนนี้กำลังเป็นที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามันมีกรณีของแอปจีนแอปพลิเคชันจีนสั่งอาหารเป็นภาษาจีนล้วนๆคนจีนเขารับออเดอร์แล้วก็จ่ายเป็นเงินหยวนคือเรียกว่าครบวงจรเลยนะคะอยู่ย่านห้วยขวางแล้วก็กำลังเป็นที่สนใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นค่ะเพราะจริงๆแล้วก็มีชาวโซเชียลโพสต์มาเป็นระยะแล้วนะว่าเจอลักษณะแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยล่าสุดครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันนี้แถลงผลการปราบปรามนอมินีนะคะลุยตรวจสอบผู้ทำบัญชีสีเทาแล้วก็แอปจีนหลังพบว่ามาเปิดบริษัทที่ไทยเรื่องนี้คุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะท่านบอกว่าถ้าดูในช่วง8เดือนที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามคนที่คนจีนหรือบริษัทต่างชาติที่มาใช้คนไทยเป็นโนมินีก็ปราบปรามกันอย่างจริงจังมาตรการสำคัญเลยก็คือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนค่ะเพื่ออะไรก็เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของการลงทุนว่ามีการลงทุนจริงๆนะส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีเหล่านี้ลดลง 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมค่ะคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ซึ่งผลการดำเนินการระหว่างวันที่1ตุลาคม68จนถึง22 มิถุนายน69ตรวจสอบเชิงลึกไป34พื้นที่11จังหวัดไปตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยง 3,200 รายค่ะแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัมภากร DSI ปปง.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายค่ะแล้วก็ยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดไปพบผู้ทำบัญชี140คนนะคะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทข้ามชาติแล้วก็ร่วมลงทุนมีคนไทยร่วมลงทุนอีก 2,000 กว่าบริษัทถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมเป็นเงินบาทเนี่ยนะคะมีมูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาทเลยนะคะเหล่านี้เ เขาส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอว่าผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเลข34พื้นที่ใน11จังหวัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ 3,200 รายที่มีการส่งให้ปปง.อีก 2,400 บริษัทใน8จังหวัดก็มีผู้ทำบัญชีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทข้ามชาติเหล่านี้มูลค่าความเสียหายก็ 2,000 กว่าล้านเหมือนกันเหล่านี้เจ้าหน้าที่เขาจะทำดำเนินการตรวจสอบต่อทีนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกเพิ่มเติมนะคะกรณีที่สังคมตั้งข้อสังเกตถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในประเทศไทยก็มีการตรวจสอบแอปพลิเคชันแล้วก็ธุรกิจนอมินีของต่างชาติในประเทศไทยแล้วค่ะว่าเอมันอาจจะดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือเปล่าเบื้องต้นตรวจสอบไป3แอปค่ะพบว่ามีการเปิดบริษัทในประเทศไทยธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซค่ะก็ได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการดังนั้นพอเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์การถือหุ้นต่างๆปรากฏว่ามี1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตด้วยอีก2บริษัทยังคงเป็นการถือหุ้นของชาวไทยนะคะแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบต่อว่ามันเกี่ยวข้องกับการใช้โนมินีหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอย่าเพิ่งด่วนสรุปกันแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะคะจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลนะยังพบเห็นการเปิดบริการตามปกติแล้วก็กระบวนการก็มีช่วงเวลาในการตรวจสอบก็ต้องให้ความยุติธรรมแล้วก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สุดนะคะคุณผู้ฟังมาต่อกันที่เรื่องชายแดนกันหน่อยตอนนี้สถานการณ์ชายแดนค่ะก็ปรากฏว่ามีเสียงคล้ายระเบิดเกิดขึ้น3ครั้งบริเวณชายแดนศรีสะเกษส่งผลให้วันนี้กองทัพภาคที่2ต้องออกโรงชี้แจงเลยค่ะว่าเสียงที่มันดังขึ้นมา3ครั้งคล้ายกับเสียงระเบิดบริเวณชายแดนเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากฝั่งไทยนะคะกองทัพภาคที่2ชี้แจงค่ะว่ากรณีที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเสียงมันคล้ายๆระเบิดนะคะเกิดขึ้นที่พื้นที่ห้วยตามาเรียที่อำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษช่วงสักประมาณตี 5:50 เมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองระบุว่ามันเป็นเสียงอาจจะเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยหรือเปล่าส่งผลให้กองทัพภาคที่2ออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะร่วมกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยค่ะพบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในเวลาเดียวกันแต่ว่าจากลักษณะแล้วก็ทิศทางของเสียงมันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดของเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของกัมพูชาแล้วก็ไม่ได้ปรากฏหลักฐานหรือว่ารายงานว่าหน่วยทหารของไทยใช้อาวุธนะคะเราไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือพื้นที่ชายแดนตอนนี้ค่ะมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวอย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายปัจจัยเหมือนกันอย่างเช่นมันมีการใช้ระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือว่าทำเหมืองหินหรือเปล่าหรือรวมไปถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดเพราะมันก็ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่กัมพูชาก็เลยไม่สามารถสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงได้ค่ะจนกว่าจะตรวจสอบอย่างรอบด้านทีนี้การระบุชนิดของอาวุธหรือว่าการกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มาของเสียงระเบิดโดยอาศัยเพียงการคาดการณ์ตรงนี้มันอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเลยแล้วก็ที่สำคัญจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์บริเวณแนวชายแดนด้วยเรื่องนี้กองทัพภาคที่2ยืนยันนะคะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายเป็นไปด้วยความยับยั้งชั่งใจภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสากลแล้วก็ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะคะตอนนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฟคนิวจากทางฝั่งกัมพูชาเองหรือว่าในโซเชียลมีเดียที่ปั่นกันขึ้นมาเองเนี่ยเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเลยฉะนั้นการจะส่งต่อข้อมูลแชร์ข้อมูลหรือว่าเชื่อข้อมูลใดๆก็ตามแต่ใช้วิจารณญาณให้ดีแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นกองทัพภาคที่2เขาชี้แจงนะคะแล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยไปติดตามกันได้อันนี้เชื่อถือได้ 100% นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีมีภารกิจก็มีนักข่าวไปสอบถามเรื่องของสถานการณ์ชายแดนเหมือนกันค่ะประเด็นที่กัมพูชาเขาออกมาขอพื้นที่บ้านหนองจานคืนนายกยืนยันนะไทยไม่ได้หลงกลเกมยั่วยุนะคะยังยึดหลักอธิปไตยใครอธิปไตยมัน วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อค่ะถึงการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยแล้วก็มาหารือถึงประเด็นชายแดนคือมีการเชิญมาไหมนะคะก็ถามนายกแบบนี้นะคะเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาได้ประกาศขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานกับบ้านหนองย่าแก้วนายกบอกว่าไม่ได้มีการคุยอะไรแต่ก็พยายามที่จะเชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาอัปเดตสถานการณ์กันทุกสัปดาห์อยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีหลายประเด็นแม้ว่ามีข้อเสนอมาก็จะต้องถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเรียบร้อยไหมหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนที่มีเสียงระเบิดจากฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นนอกชายแดนของไทยนายกบอกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ว่าเขาจะยั่วยุหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีความอดทนและไม่ทำผิดเสียเองโดยให้ถือว่าอธิปไตยใครอธิปไตยมันนี่ก็เป็นคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าพอสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นสื่อในโซเชียลมีเดียก็ประโคมข่าวกันเกิดขึ้นทีนี้ข่าวที่เราจะเชื่อถือได้ก็ต้องเป็นแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้จริงๆเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาคฝั่งของรัฐบาลก็ยังบอกว่าไม่มีอะไรแล้วมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ระเบิดไม่ได้เกิดขึ้นจากฝั่งไทยแน่นอนหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างเหมืองหินหรือแม้กระทั่งสัตว์มาเหยียบกับระเบิดก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยไม่ได้สร้างให้เสียงระเบิดนั้นเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเรายังอยู่กันที่เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้กระทรวงการต่างประเทศแถลงค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของอันครอสเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
16: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
17: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
19: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อน
17: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
21: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะมาต่อกันที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะวันนี้แถลงชี้แจงว่าไทยพร้อมเริ่มกระบวนการอันคลอสค่ะหลังจากแต่งตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับสากลแล้วก็ยืนยันด้วยว่ากระบวนการอันคลอสเนี้ยไม่ใช่การขึ้นศาลนะคะมันเป็นแค่กระบวนการที่หาข้อยุติทางทะเลอย่างสันติร่วมกันกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวว่าด้วยกรณีไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสค่ะโดยมีคุณมารตีนลิตาอันดามโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็ท่านก็ยังเป็นรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศด้วยมีคุณเบนจามินสุกัญจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะคือคุณมารตีเนี่ยนะคะบอกว่ากรณีการเข้าร่วมกระบวนการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับอย่างเป็นทางการตามที่กัมพูชาเขามีหนังสือแจ้งในเรื่องของการเริ่มกระบวนการกับประเทศไทยสรุปเนื้อหาในหนังสือคือมี3ประเด็นค่ะประเด็นแรกฝ่ายไทยได้แจ้งวัตถุประสงค์คือเราย้ำไปแล้วว่ากระบวนการเนี้ยจะเป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นอันนี้ขีดเส้นใต้ใหญ่ๆเลยนะคะจะเป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นประเด็นที่2ก็คือการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนเป็นผู้แทนประเทศไทย2คนนี้มีคุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกท่านนึงเป็นคุณสมชัยชัยปฏิยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตประเด็นที่3คือเป็นการแจ้งชื่อผู้เชี่ยวชาญ2คนในคณะทำงานคือนายอัลเบิร์ตเจฮอฟแมนและนายรูดิกอร์ขออภัยรูดิเกอร์โรฟูฟนะคะซึ่งเป็น2ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นระดับสากลเลยนะคะผู้คุณวุฒิจากสากลแล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลด้วยอันนี้ก็มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ถ้าดูกำหนดการคร่าวๆค่ะภายใน30วันนับจากวันที่ไทยส่งหนังสือตอบกัมพูชาถ้าคิดง่ายๆก็คือภายในวันที่19มิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจำเป็นจะต้องเลือกบุคคลในคณะทำงานคนที่5แล้วก็จะมีระยะเวลา12เดือนนะคะก็คือมีระยะเวลา1ปีในการจัดทำรายงานถามว่ามากกว่านั้นได้ไหมถ้ามันทำไม่ทันได้แต่ว่าทั้ง2ฝ่ายต้องเห็นชอบร่วมกันค่ะและกระบวนการนี้จะมีการสรุปแล้วก็ตีความกฎหมายเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อแต่ข้อเสนอนี้ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะเป็นแค่แนวทางที่ใช้ให้คู่กรณีเนี่ยใช้ในเป็นการเป็นพื้นฐานในการหาข้อยุติที่เป็นการยอมรับทั้งสองฝ่ายก็ต้องย้ำตรงนี้ว่าการประนอมภาคบังคับไม่ใช่กระบวนการขึ้นศาลแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกระบวนการภาคประนอมก็เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนั้นรับฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายเข้าใจบริบทของภูมิภาคซึ่งไทยเข้าร่วมกระบวนการด้วยความสุจริตใจนะคะเราไม่ได้ถูกกวาดต้อนหรือว่าถูกบังคับให้เข้าร่วมเราเข้าร่วมด้วยความสุจริตใจและเชื่อว่าสามารถประนอมให้ทั้งสองฝ่ายยุติข้อพิพาทเรื่องของเขตแดนทางทะเลได้อย่างสันติแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตขณะที่คุณเบนจามินบอกเสริมนะคะบอกว่ากล่าวเพิ่มเติมเสริมบอกว่าการประนอมในอันครอสไม่ได้เหมือนกับ MOU 44นะคะคือ MOU 44เนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราถือ MOU ฉบับนี้มา25ปีมันไม่ได้มีความคืบหน้าเรื่องของ MOU เลยเพราะว่าประเทศกัมพูชาเขาอยากจะเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันแต่โดยหลักทางทะเลแล้วค่ะถ้าได้เขตที่ไม่ชัดเจนก็จะทำให้เขตเส้นเขตแดนเส้นล่างไม่ได้ชัดเจนตามไปด้วยแต่อันคลอสเขาจะเน้นไปที่เรื่องของกฎหมายทางทะเลเป็นหลักส่วนกระบวนการอันคลอสนะคะถ้าเสร็จสิ้นตามกำหนดการแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะก็ถามคุณเบนจามินนะคะคุณเบนจามินบอกว่ากระบวนการนี้ถ้ามันเทียบในระดับโลกนะคะถือว่าเป็นกรณีที่2กรณีแรกก็คือเรื่องของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียทีนี้ถ้าเสร็จสิ้นกระบวนการตรงนี้แล้วค่ะไทยก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งเรื่องไปที่รัฐสภาเพราะว่ามันถือเป็นรายละเอียดด้านความมั่นคงแล้วก็อธิปไตยของประเทศอะนะคะถ้าเสร็จสิ้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วกระบวนการต่อไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการทำรายละเอียดแล้วก็เซ็นสัญญากัน แต่ว่ายืนยันนะคะว่าคณะทำงานที่แต่ละประเทศเขาแต่งตั้งขึ้นมาเป็นบุคคลสากลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เชื่อว่าการเมืองระดับประเทศจะไม่มีผลกับบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าความที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่บุคคลเหล่านี้นะคะที่อยู่ในคณะทำงานจะไม่ได้เอาชื่อเสียงของตนเองมาเสี่ยงกับเรื่องนี้ก็คือเขาอยู่เหนือการเมืองระดับประเทศไม่ว่าจะเหนือการเมืองไทยหรือเหนือการเมืองกัมพูชานั่นเองคุณผู้ฟังมาตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณอนุทินนั่งหัวโต๊ะนะคะประชุมกรอก็เป็นการประชุมนัดแรกชูโมเดลครม.เศรษฐกิจ plus ค่ะก็ดึงเอาเอกชนมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเราจะได้ยินคำว่า plus บ่อยมากในการดำเนินงานของรัฐบาลอนุทินวันนี้ก็เช่นเดียวกันครม.เศรษฐกิจ plus นะคะเป็นการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจนายกก็บอกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อที่จะกำหนดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนที่ประชุมกรอ.เนี่ยค่ะจะเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแล้วก็แนวทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของสองประเทศเป็นการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้หลังประชุมค่ะหลังประชุมเสร็จกันปุ๊บเนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังท่านก็ออกมาแถลงรายละเอียดนะคะโดยยกระดับคณะกรรมการกรอจากเวทีรับฟังข้อเสนอไปสู่กลไกร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรอพอมาประชุมกันทีก็ถือว่าเป็นเวทีในการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อ นำไปปฏิบัติแต่เขายกระดับจากตรงนั้นขึ้นไปอยากให้กรอกลายเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนของเศรษฐกิจคือจะร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยแหละค่ะให้ข้อเสนอของภาคเอกชนไม่ได้หยุดอยู่แค่บนโต๊ะประชุมแต่สามารถแปลงเป็นการลงมือทำแล้วก็แก้ไขปัญหาได้จริงๆสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสัมผัสได้ในขณะที่เศรษฐกิจโลกตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปในระดับโครงสร้างคำถามใหญ่คือประเทศไทยไม่ใช่แค่เศรษฐกิจจะโตเท่าไหร่แต่ว่าคือเราจะโตจากอะไรแล้วก็จะทำอย่างไรให้การเติบโตนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆกรอก็จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ขยายตัวสูงกว่า 3% จาก 2.7% ก็จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเข้ามาอีกสัก 30% ของ GDP แล้วก็ผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้นไปสู่กลุ่มท็อป20ของโลกเขากำหนดเอาไว้4ปีจะต้องขึ้นไปที่ท็อป20นะคะก็คืออันดับ20ของโลกทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีพร้อมกำหนดให้มีตัวชี้วัดแล้วก็การติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนหรือว่าตลอดระยะเวลาของรัฐบาลทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้มันเป็นเป้าหมายนะคะที่เขาวางเอาไว้ว่าอยากให้เกิดผลสัมฤทธิ์แบบนี้พอมารับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนหลายเวทีมันก็สะท้อนค่ะว่ามันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันและปัญหาที่เห็นตรงกันคือเศรษฐกิจไม่ได้ขาดโอกาสแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันติดคอขวดหลายด้านพร้อมกันค่ะการทำงานของกรอ.ชุดนี้ก็เลยจะทำให้ภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นเพราะภาคเอกชนก็คือผู้ลงทุนผู้สร้างนวัตกรรมสร้างผลงานเชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกแล้วก็เป็นผู้ทำให้ศักยภาพของประเทศกลายเป็นผลลัพธ์จริงๆส่วนภาครัฐต้องทำหน้าที่ปลดล็อกค่ะแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานปรับกติกาใหม่อะไรที่มันยากอะไรที่มันเข้าถึงยากอย่างเช่นระบบราชการขอให้มันเร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมชัดขึ้นได้ไหมหรือสนับสนุนการแข่งขันให้ได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยเหตุนี้ค่ะกรอ.เขาก็เลยกรอ.ชุดใหม่เนี่ยนะคะเขาก็เลยออกแบบให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน4เครื่องยนต์หลักเชื่อมโยงกันเป็นระบบก็คือการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตการเชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกแล้วก็กระจายโอกาสลงสู่พื้นที่แล้วก็ผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงการพัฒนาไทยให้พร้อมกับยุคเศรษฐกิจใหม่ก็จะต้องเร่งยกระดับตั้งแต่การศึกษาการวิจัยนวัตกรรมเนี่ยแหละค่ะเพื่อไม่ให้ไทยตกขบวนและสุดท้ายคือการเปลี่ยนภาครัฐจากคอขวดให้เป็นผู้สนับสนุนการเติบโตผ่านการลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วก็บริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสแล้วก็คาดการได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ประชุมกรอ.เขามีการยกระดับขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันอาจจะเป็นนามธรรมสักหน่อยนึงแต่ว่าถ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้ถูกขับเคลื่อนจนเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วแน่นอนว่ารัฐบาลก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดกับประชาชนต่อนะคะ ผู้ฟังมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะเมื่อคืนช่วง 5:00 น.กระทรวงการคลังเขาปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็รายเดิมเนี่ยมีผู้ยืนยันมา 12,700,000 คนแล้วก็กลุ่มเปราะบางในฐานข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านรายนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะก็สรุปผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยืนยันมาสำหรับรายเก่านะคะยืนยันมาแล้ว 12,700,720 รายประมาณ 96% นิดๆค่ะในส่วนของบัตรใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐแล้วมหาดไทยก็ดำเนินการครบถ้วนแล้วนะคะประมาณละ 1,47,520 รายคือมหาดไทยเขาจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติต่อใครที่อยู่ในฐานข้อมูลเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรออยู่เฉยๆรอได้เลยนะคะกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม17กรกฎาคมเดือนหน้าเขาจะมีการประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผ่านช่องทางต่างๆเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่ามีช่องทางไหนบ้างคุณผู้ฟังปิดท้ายกันที่แฮชแท็กทับลานค่ะยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเลยในเรื่องของการทวงคืนผืนป่าก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างวงกว้างทั้งในออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์24มิถุนายนนี้ค่ะกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าเขานัดเคลื่อนไหวที่รัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รักษาผืนป่ามรดกโลกหลังมีกรณีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานทับลานไปประมาณล้านขออภัยไปประมาณ 150,000 ไร่นะคะวันนี้คุณศรีสวรรค์ก็ไปร้องศาลปกครองให้เอาผิดบอร์ดอุทยานบอร์ดที่ดินเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ฟ้ากำสวนดินร่ำให้อาลัยยิ่งไม่มีสิ่งเนรมิตดังคิดฝันถวายบังคมกราบปาดลาด้วยจาบันส่งสวรรค์คืนกลับรับแผ่นดินด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกุติเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกลาวดิโอริกาโดกูติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออาซาดาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออาซาดาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่เอ็นเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนางลูซี่เอ็นเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายฮารีบราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายฮารีบราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนและเวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมส์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมส์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้
วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินและพระครูปลัดเสกสรรธีระปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินร่วมเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนาดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททอรีเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัตน์ ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพ.ศ. 2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนชินาเรอาร์กติกเอ็กซ์เพเดชั่น2026บนเรือตัดน้ำแข็งสเวหลง2เป็นเวลา100วันถึง30กันยายน2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการตามพระราชดำรินี้ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2536และมีผู้แทนไทยเดินทางไปวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้วรวม1พระองค์กับอีก20คนประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียนอะคาเดมีออฟไซเอนซ์หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมส์คาทีดรัลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลายไฮม์และฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระภาคินัยหลานอาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนับแต่ทรงพระเยาว์ทรงเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวทิตาและทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามสมบูรณ์พร้อมต่อพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ทุกประการตลอดจนทรงเป็นพระเชษฐาภคินีพี่สาวพระองค์ใหญ่ที่รักยิ่งของพระอนุชาและพระคณิฐาในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยทรงเป็นดั่งศูนย์รวมใจและความผูกพันอันอบอุ่นเสมอมานอกจากนี้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งน้อยใหญ่แบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาคุณเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรนานาประการจนเป็นที่ประจักษ์และสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยซึ่งต่างซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นการอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเป็นการเผยแผ่ถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นทางเป็นธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทองคมนตรีเป็น

2567ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบมอบให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์สร้างผลงานอันมีคุณูปการแก่วงการกีฬาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,386 คนมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะจุดเน้นของมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขต17แห่งทั่วประเทศใน3คณะได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรจะได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมพระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาที่กำหนดเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17:00 นพลากรสุวรรณราชองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษจำนวน8รูปโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.จังหวัดชัยนาทบริษัท AT Bio Power จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณวาดวัดหนองทุ่มวัดโศกคลองวัดจันทรารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสากแก้วสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.โรงแรมสยามทาราพาเลสและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากกรุงเทพมหานครและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพระภิกษุสงฆ์วัดน้ำจั่นจังหวัดลพบุรีประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรผู้พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะพุทธศาสนิกชนลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569วันนี้ที่บริเวณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีข้าราชการหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนนำพวงมาลัยพานดอกไม้ผ้าไตรไปถวายและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจรรพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปและด้วยความเริ่มสายศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูง โดยผู้ที่ไปลงนามถวายสักการะจะได้รับหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569เป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.จนถึงวันที่25มิถุนายนนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คนเดียวจัดทอล์คยังไงจัดคนเดียว ต้องเป็นอาจารย์แดงไหมนะฮะนักจัดรายการเนี่ยอาจารย์วีระอาจารย์วีระเหรอฮะสวัสดีพี่ตั๊กสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ใต้โต๊ะทำงานนะครับอยู่คนเดียวนะฮะแต่พี่ๆกำลังมาผมพิมพ์ไปในกรุ๊ปแล้วบอกว่าอยู่ไหนกันฮะพี่เผือกบอกว่ากำลังไปพี่โบบอกเอ้าไม่ได้เทปเหรอ
2: เทปอาท
1: ิ
2: ตย์ที
1: ่
2: แล้ว
1: เทปอาทิตย์ที่แล้วฮะโทรหาเลยฮะรับสายด้วยนะฮะโทรเลยฮะพี่โบ
3: ไอ้กันครับ
1: อะไรนะครับ
3: ฮัลโหลเดี๋ยวเราไปเข้าแฉใช่ไหมแต่ว่าตัวใต้โต๊ะไม่มีใช่ไหมถูกต้องเนาะ
1: ตัวใต้โต๊ะไม่มีถูกต้องไหมเหรอพี่ผมจะตอบพี่ไงดีเพราะตอนนี้ผมเปิดไมค์ใต้โต๊ะอยู่เลยอะ
3: อยู่คนเดียวเหรอเนี่ย
1: อยู่คนเดียวเลยจัดท้องกันรู้จักคนเดียวนี่ผมจะนี่ผมคิดในใจนะว่าจัดต่อไปไหมหรือกั้นใจปิดไมค์แล้วเดินออกไปเลย
3: ใจเย็นอยู่ก่อน
4: ไม่มันมีเทปไหมเหรอ
1: เทปอะไร
3: เออมันมีเทปไม่ใช่เหรอวันนั้นที่เราคุยกันไงเทปที่
4: พี่ทำ
3: อ
4: ะเทปสอง
1: เทป
4: ไง
1: เทปอาทิตย์ที่แล้วออนไปแล้ว
3: เอาก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่เหรออาทิตย์ที่แล้วเอาออนไปแล้วเหรออ
4: าทิตย์ที่แล้วงดไม่ใช่เหรอ
2: ไม่มันจริงๆมันต้องใช้อาท
3: ิ
2: ตย์ที
3: ่
2: แล้ว
3: เอา
2: พอมันงด
3: เดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวรีบไป
2: ว
3: ัน
2: นี้เป็นสด
1: คือวันนี้ต้องเป็นสดยังไงต้องสด
3: เพราะฉะนั้น
4: เทปใช้เมื่อไหร่นะ
1: เทปใช้ไปแล้ว
2: ไม่ใช้ใช้อีกวันนึงใช้อีกวันน
1: ึ
2: งอ๋อ
1: เทปยังใช้อีกวันนึงเก็บไว้ก่อนยังไม่ใช้
3: แต่ไม่ใช่อาทิตย์นี้อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวรีบวางรีบไปเลย
1: ไม่ต้องวางไม่ต้องวางเพราะไม่รู้คุยกับใครเนี่ยคุยคนเดียวไม่ได้เนี่ยยาวๆมาเลยยาวๆมาเลยมาด้วยกันเลยอยู่นี้ไปเลย
3: ยาวเหรอ
1: ใช
3: ่เดี๋ยว
1: อยู่ไหนพี่โบเสียงมันอยู่บ้านเลย
3: ตายตายแล้ววันนี้ก็ไม่ถักแตกเนอะหมดแต่เข้าใจที่นี่อยู่บ้านเพิ่งส่งลูกเลยเนี่ยมิตาเพิ่งหลับเลยตอนเนี้ยเพิ่งเดินมาจากห้องลูก
4: นี่เราออกจากบ้านเลย
1: ผมเอกใจแปลกๆแล้ว
4: ด้วยไปล่วงหน้าด้วย
1: สองทุ่มสิบเอ๊ะปกติอย่างน้อยต้องมีเฮียพี่โบอาจจะพอดีสักพักสองทุ่มยี่สิบอ่ะชัดเจนเลยถามพี่อานว่าพี่วันนี้มีจัดมั้ยเนี่ยพี่อานบอกมีจัดอยู
3: ่เออแล้วกลายเป็นมึงรู้อยู่คนเดียวเลยนะกูก็นึกว่าวันนั้นเราเข้าใจกันว่าไม่มีจัด
1: ผมไม่ได้รู้ผมก็มาตามปกติของผมอ่ะ
4: เทปมาแน่ๆ
3: เออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวกําลังไปเลย
1: โอเคได้ฮะ
4: ต้องเปลี่ยนชุดด้วยนี่ออก
3: เนี่ยไปต้องเปลี่ยนชุดเตรียมชุดดําไงเดี๋ยวเราต้องไป
1: เราต้องเข้าแฉด้วยนะ
3: เออต้องเข้าแฉไงชุดดำนะชุดดำ
1: เอาไงหรือกัดฟันแล้วกัดฟันทีเดียวแล้วกลับเลยผมกลับเลยแล้วก็แยกย้ายเลย
3: เฮ้ยไม่เอาเย็นๆใจเย็นอยู่ก่อน
4: ย
3: ัง
4: ไงล่ะจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไง
1: ก็ไม่มีใครมานี่ผมก็กลับเลยผมแค่นั้นเอง
3: ไม่เอาสิเราอยู่แล้วเราอยู่ก่อนเราอยู่ก่อน
4: เนี่ยก็ลุกออกไปเลยแล้วเอาเทปพี่เต้ออนเลย
1: ไม่ได้ไม่รู้มีแขกมาอีกแล้วเนี่ย
3: มีแขก
4: โอ้ยก็ให้เขาสัมภาษณ์ตัวเองก่อน
3: เออไม่น่าเชื่อมีคิดนิดๆเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันเงียบๆปุ๊บหรือว่าคนทักพี่แตกไปวะแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอก
1: ไม่มีเนาะโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกใช่ฮะไม่มีอะไรเลยฮะตอนนี้ไม่มีใครเลยฮะ
3: ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ไม่มีใคร
1: ใช่ไม่มีใครเลยฮะ
3: ไม่มีใครเลย
4: นี่กำลังออกเลยน่าจะสักยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วมั้ง
1: โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดเพลงรออ
3: ่ะคุณไปก่อนผม20-25 นาทีเหมือนกัน
1: ไม่คุยไม่รู้คุยอะไรคนเดียวโอ้ยแวะอะไรอีกเขามานี่ก็หอนแล้วเดี๋ยว
3: อยากได้อะไรไหมอยากได้รสมะนาวไหมฮ
4: ะ
3: จัดไปให้สักป๋อง
1: ไม่ต้องเอามาเติมอยู่ในแก้วแล้วตอนเนี้ย
3: โอเค
1: ได้เดี๋ยวผมอยู่พี่ตาก่อนอยู่พี่ตาก่อน
3: เดี๋ยวรีบไป
1: ได้ครับ
4: ครับ
3: เจอกันครับ
4: สบายสเปนตังนะ
1: เดี๋ยวพี่มานะว่าเอาอะไร
2: เพลงก่อนนะสักหน
1: ึ่งไม่เป็นไรฮะคุยไปเรื่อยได้ครับแต่ผมกำลังงงว่าทำไมข้อความที่ส่งมาเป็นภาษาอังกฤษอ่ะพี่ตาก
2: ำลังหาทางแก้อยู่
1: คือข้อความเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะมัน
2: เนี่ยต้องเอาไอ้เมาส์ไปเจาะถึงเป็นภาษาไทย
1: ให้แนนโนจัดการคนที่มาช้าสภาพแต่ละคนมีใครเป็นบ้างไหมโซเชียลเพราะว่าตอนนี้คือในข้อความใน YouTube อ่ะครับมันกลายเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเนี่ยคนจัดก็ไม่มา YouTube เป็นภาษาอังกฤษพี่ตาโกยดีนะเป็นภาษาอะไรไม่รู้ละยุ่งเลยนะอ่ะโอเคโอ้ยมาละก็รับเต็มๆคนเดียวเลยครับวันนี้มันไม่ได้อย่างนั้นน่ะสิมันรับได้แรงเดียวไงรับได้แรงเดียวเอา2แรงจากคนอื่นมาก็มันไม่ได้ไม่น่าเกิน2ชั่วโมงถึงนี่เรื่องจริงเหรอลืมได้ไงเนี่ยมันน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเพราะว่าวีคที่แล้ว
2: มีทำเทปไว้
1: เพราะต้องไปถ่ายซีรีส์ใต้โต๊ะไงก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นเทปเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้อ่อนก็เข้าใจผิดกันนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะรอก่อน I am interfan โอเคครับหนูว่าหนูก็พิมพ์ไทยไปนะคะใช่แต่พอมันเป็นตรงนี้มันกลายเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ตอนนี้แก้แล้วครับพี่ตาแก้แล้วครับ มาหาชาว FM ก่อนครับเดี๋ยววันนี้ตอนจัดรายการเสร็จตอน4ทุ่มนะฮะ4ทุ่มครึ่งช่อง GMM 25รายการแฉเดี๋ยวพวกเรา3คนจะไปโปรโมทซีรีส์ใต้โต๊ะทำงานนะฮะใช้เวลาในการโปรโมท2นาทีนะครับสั้นๆไม่ต้องอะไรมากมายKK ทาวกลับมาตัวเขียวหรือยังครับพี่อาร์ตคึกคักมากจะเรียกว่าตัวเขียวไหมก็คงเขียวไม่กี่เดือนหรอกฮะเพราะถ้าย้อนกลับไปก็คืออย่างแดงแล้วครับรายการอิสระครับชิวๆตอนดึกๆรถไม่น่าติดนะคะน่าจะมาถึงเร็วก็ทีนี้อยู่ที่เขาเรียกว่าความรับผิดชอบของผู้จัดทั้งสองนะครับว่าจะรวดเร็วแค่ไหนซึ่งจริงๆไม่ต้องเร็วมากหรอกอันตรายไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าเอาที่มันไหวอะเอาที่มันเท่าที่มันได้เพราะทางนี้ไม่ไหวผมก็ปิดไมค์อยู่แล้วผมสบายอยู่แล้วสวัสดีครับโปรอาร์ตไททาลิสนั่นแน่กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันนะฮะว่าไททาลิสมีอะไรที่แบบน่าเล่นบ้างถ้าเมื่อก่อนโอเคเมื่อก่อนผมใช้เทเลเมดถูกไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นไททาลิสละไททาลิสก็จะมีเหล็กหลายรุ่นมากมีตั้งแต่ P1 เอ้ยโทษฮะ T100 T150 T250 T300 T350ก็จะเป็นเหล็กที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตอนนี้หัวไม้ใหม่เพิ่งออกนะฮะหัวไม้ใหม่ GTS แม่ชื่อเท่จริง GTS 2 GTS 3 GTS 4เลขยิ่งต่ำลูกยิ่งโด่งนะเลขเยอะลูกก็ลอยต่ำประมาณนั้นไปลองใช้ดูได้นะครับ แล้วก็มีอะไรไหมฮะพี่เผือกพอทนพี่โบพอเลยนะครับแบบนี้ตอนรับรางวัลนัตลาดจะไปรับกันครบไหมครับไม่ครับผมรับคนเดียวนะฮะถ้าเกิดก็เผื่ออาจจะเป็นเทปนี้ไง
2: ที่ได้
1: ไงก็เป็นเทปนี้ผมต้องรับคนเดียวสิมันอยู่ที่จังหวะว่าใครเป็นคนรับคนเพราะตอนนี้อีก2ท่านไม่ได้มาถ้าเกิดยื่นเทปที่มันเป็น3คนอันนั้น3คนค่อยรับแต่ถ้าอันนี้คนเดียวก็ต้องรับคนเดียว
2: นี่ฮะตั้งแต่บ่ายแล้วเขาบอก
1: ทำไมวันนี้พี่โบบิดกรีนเวฟอ๋อบ่ายก็ไม่มาเหรอฮะบ่ายก็ไม่มาเย็นก็ไม่เอาโอ้ตายทั้งบ่ายทั้งเย็นรบกวนตอนนี้พิมพ์ข้อความมาเยอะนะฮะเพราะว่าคุยคนเดียวหนักเหมือนนะฮะพิมพ์มาได้เลยนะครับ
2: โ
1: อ้โหดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์ 51,077.84 จุดนี่บวกขึ้น 213.14 จุดแล้วก็ Nasdaq 26,485.64 จุดลบลง 34.26 แล้วก็ S&P 500นี่ที่คือทุกคนแบบว่ากำลังซื้อกันกระหน่ำไปนะบวกขึ้น 18.63 จริงๆ S&P 500ยังเฉยๆยังนึกถึงตอนที่ทองคำราคา 40,000 แล้วที่เราคุยพี่แท็กตอนนั้
2: น
1: ที่เราบอกว่าเราซื้อกันคนละ100บาทในตอน 40,000 คิดดูตอนนี้ 60,000 กว่ายังไงก็น่าจะร่ำรวยอยู่นะแต่ไม่ได้ซื้อตอนนั้นไม่มีตังค์นะปีนี้แม่หมออิงมาหรือยังนะครับยังไม่มาครับยังไม่ได้ดีลมาเลยนะยื่นเทปนี้ไปจะได้จริงแล้วเขาจะยื่นเพื่ออะไรล่ะ พี่ดู
2: บอลโลกตรงไหน
1: บอลโลกผมไม่ได้ดูเลยพี่แท็ก
2: ไม่ได้ดูเหมือนกันนะมัน
1: ทําไมรู้สึกมันไม่ค่อยน่าสนใจเพราะไม่รู้อ่ะหรือ
2: มันไม่ใช่เวลาด้วย
1: เอออาจจะเป็นเวลาที่มันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่มันปกติที่มันดูอ่ะก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่
2: ไฮไลท์
1: ผมยังไม่ดูเลย
2: แต่ก็ยิงกันเยอะมาก
1: มีดูบราซิลบ้างมีคุณย่าที่ยิง2ลูกพี่อาร์ตรู้จักเพลงติดดาวกับคลื่นแทรกคลื่นแทบไหมครับรายการเพลงติดดาวปะ
2: ใช่ๆพี่ตักมายุรา
1: เพลงติดดาวคุ้นๆแต่คลื่นแทรกคลื่นแทบจำได
2: ้
1: ตอนดึกๆเลยอ่ะเอ๊ะคลื่นแท
2: ร
1: กคลื่นแทบมาไก่เหรอ
2: ใช่ไหมฮะ
1: คลื่นแทรกคลื่นแทบอาไก่ไหมไม่รู้แต่ที่อาไก่กับน้าเน็กอ่ะอันนั้นก็จำได้อันนั้นรายการอะไรนะที่มันเป็นอากาศกับนันเน็กไฟไลฟ
2: ์
1: โ
2: อ
1: ้
2: โหที่สุยฝันดีฝันเด่น
1: โอ้โหฝันดีฝันเด่นพี่เล็กพี่ใหญ่เก่ามากเก่ามากตอนนี้ยังคุมน้ำหนักอยู่ไหมครับผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่อยๆลงทีละเล็กครับทีละน้อยเพราะว่ามีแอบกินอะไรมาเยอะมากเหมือนกันตอนกลางคืน
2: แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปเวทเทรนนิ่งใช่ไหม
1: เริ่มวิดพื้นผมวิดพื้นวันละประมาณ40ครั้งยังไม่ได้เยอะมาก แต่ผมไปซื้อเครื่องนี้มาพี่แท็กที่มันเป็น โอ้ย ขอโทษครับ กระโถนไหมไม่เป็นไรกืนละ กืนเสลดเหรอกืนกระโถนเล่นคนเดียว ไอ้ที่มันเป็นแท่งๆจับแล้วมันปักลงไปในรูแล้วมันที่วิดพื้นอะผมไปซื้อมานั้นดีมากเลย
2: เปลี่ยน
1: รูใช่เปลี่ยนรูเปลี่ยนช่องไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเกิดวิดกับมือผมว่าบางทีมันเป็นน้ำหนักช่วงเข่ามาช่วยช่วงเอวมาช่วยแต่พออันเนี้ยพอมันจับอย่างนั้นอ่ะมันกลายเป็นแขนล้วนๆหรือว่าอกล้วนๆดีกว่าแล้วราคาไม่ได้แพงด้วยในเน็ตร้อยกว่าบาทเอง
2: เดี๋ยว3นาทีครับ
1: ครับ
2: เบรกก่อนครับ
1: ไม่เบรกฮะคุยไปเลยฮะ
2: ต้องเบรกลูกค้าทีน
1: ึงโอเคได้ฮะS&P ซื้อวันพุธลด 20% นะครับโอเคขอบคุณมากครับ
2: okay.
1: ครับอันนั้นไม่ใช่หุ้นนะฮะเค้กนะครับปีนี้จะเป็น first job jab แล้วค่ะ
2: first jobber เพิ่งเริ่มทำงานปีนี้
1: อ๋อโอเค
2: แนะนำหน่อยมีอะไรทำไว้ก่อน
1: ใช่จริงตอนนี้มีอะไรทำไปเถอะเห็นไหมเปิดไมค์คนเดียวยังทำเลยเนี่ยเป็นเมื่อก่อนนะกลับไปแล้วเดี๋ยวนี้ต้องต่อสู้นะทำทุกอย่างต้องทำไม่ได้พี่อาร์ตเชียร์ทีมชาติไหนคะผมชอบอังกฤษยังไงผมว่าคนไทยก็ทีมชาติอังกฤษน่าจะเป็นหลักแล้วล่ะคลื่นแทรกหลังไฟไลฟ์ปะครับเปิดเพลงลูกทุ่งใช่เมื่อกี้พี่แท็กบอกแล้วรายการหลังจบไฟไลฟ์ปะครับโอเคชอบซิทคอมมากๆเลยค่ะโดนเส้นมากเลยขอบคุณนะครับล่าสุดเล่นเองชงเองตบเองแล้วครับมอนพี่เผื่อพี่โบรีบมาถ้าพี่ไม่ไหวเปิดเพลงแทนก็ได้นะดูแต่ละคนแต่พอเปิดเพลงปุ๊บคุณก็ให้ผมเปิดใหม่ทำไมรายการเข้าคอ EP 4ไปลงช่องกระมังหม้อโอ่งล่ะครับของผมก็ลง2ฟังลง2ฟังอยู่แล้วรักษาสุขภาพด้วยครับแอบเห็นถ่ายรายการตอนกลางวันกับพี่อุ่นใช่วันนี้ไปถ่ายรายการมาด้วยอดทนนะพี่เป็นตัวยืนของ FM ต้องอดทนหน่อยครับไม่ใช่ตัวยืนหรอกฮะเขาจะไล่ผมออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มาทำไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไม่รู้พี่โบพี่เผือกมาหรือยัง
5: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสจะแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
10: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
11: เรเรเร
10: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
11: อีไอเร
10: พอดีอย่างที่คิดเร
11: อีไอเร
10: ตรงตัวอย่างที่คิดเร
11: อีไอเร
10: ไม่เซกอย่างที่คิดเรย์เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย
9: ์โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
10: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรอร์อีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่ที่จริงๆเราคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบเราก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันจันทร์ลองพูดกับตัวเองว่าเก่งมากเลยนะวันนี้ช่วยเติมกำลังใจได้เยอะเลยนะครับ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: มาช่วงนี้เหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าดูกันหมดหรือยังเรื่องนี้นะเพิ่งผ่านไป EP แรกครับซิทคอมอารมณ์ดีครับแต่เต็มไปด้วยความเจ็บจี๊ดของคนไปทำงานที่ต้องเผชิญซึ่งสามารถดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะที่เดียวจริงนะฮะ
7: ตอนนี้ full EP ดูทาง YouTube ได้อยู่แต่คิดว่า EP ลึกๆน่าจะดูในแอปวันด
6: ีนี่กำลังคุยพี่ตั๊กอยู่ว่าเอ๊ะมีใน YouTube เหมือนกันแต่อาจจะเป็นเฮ้ยน้ำจิ้มแค่ EP แรก EP 2หรือเปล่าหลังจากนั้นเป็นแอปวันดีเท่านั้นนะฮะเพราะว่าซิทคอมนี่คือโอ้โหรายจ่ายถล่มทลายนะครับตอนนี้นะครับยังไม่มีรายรับสักเท่าไหร่ผู้เล่นนะฮะติดต่อ AE ได้เลยแล้วก็สามารถดูตอนแรกแล้วนะครับตอนนี้ EP 2ตามมาในวันพรุ่งนี้4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็สามารถชมกันได้สำหรับซิทคอมเรื่องนี้ดูได้ทุกคืนวันอังคารครับเวลา 15:30 ทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ที่แอปวันดีเวลา 16:00 นะฮะที่เดียวกันเลยนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับลูกค้า AS ครับกับโปรแรงที่กลับมาอีกครั้งนะฮะมอบสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรีนานสูงสุด6เดือนนะฮะโหลดแอปวันดีรอไว้เลยแล้วก็มาเจอกันในจักรวาลใต้โต๊ะทำงานที่คราวนี้เนี่ยนะฮะพวกเขาเนี่ยพวกเราขอย้ายจากหลังไมค์ไปปวดในซิทคอมนะครับตอนนี้มันได้ปวดแค่ซิทคอมนะฮะปวดทั้งกองนะครับ เละเทะกันไปหมดแต่สนุกขนาดในกองยังสนุกเลยนะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะลูกค้าของใต้โต๊ะทำงานนะครับขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยนะครับที่ Jobs DB นะครับ
7: ครับ
6: เดี๋ยวฟังข่าวก่อนนะฮะแล้วก็ชั่วโมงหน้าพี่โบพี่เผือกน่าจะมาถ้ายังไม่มาเพลงล้วนครับ สวัสดีครับ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงการต่างประเทศแจงไทยพร้อมเริ่มกระบวนการอันครอสหาข้อยุติทางทะเลอย่างสันติและกองทัพภาคที่3เตรียมดูแลความปลอดภัยประชาชนชายแดนจังหวัดตากหลังมีการสู้รบในฝั่งเมียนมาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: ระทรวงการต่างประเทศแจ้งไทยพร้อมเริ่มกระบวนการอันครอสหลังตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญระดับสากลยืนยันไม่ใช่การขึ้นศาลแต่เป็นกระบวนการหาข้อยุติอย่างสันติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวกรณีไทยตอบเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสโดยมีนางมารตีนฤทธาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศและนายเบนจามินสุการจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายโดยนางมารตีระบุว่ากรณีการเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไทยได้ส่งหนังสือให้กัมพูชาแจ้งตอบรับเข้าร่วมการประนอมภาคบังคับอย่างเป็นทางการตามที่กัมพูชาได้มีหนังสือแจ้งมาทั้งนี้สรุปเนื้อหาหนังสือที่ไทยแจ้งไป3ประเด็นคือประเด็นแรกไทยได้เน้นย้ำจุดประสงค์ในกระบวนการว่าเป็นไปตามกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้น2คือการแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายสมชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตประเด็นที่3คือการแจ้งชื่อผู้เชี่ยวชาญ2คนในคณะทำงานโดยกำหนดการคร่าวๆภายในวันที่19มิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจะต้องคัดเลือกบุคคลในคณะทำงานคนที่5และจะมีกรอบระยะเวลา12เดือนในการจัดทำรายงานหรืออาจจะมากกว่านั้นตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรแต่ข้อเสนอนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งเป็นแนวทางในการให้คู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการหาข้อยุติที่เป็นการยอมรับร่วมกันทั้งสองฝ่ายต่อไปขณะที่นายเบนจามินระบุว่าหากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วกรณีของไทยก็จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งเรื่องให้รัฐสภาเพราะถือเป็นรายละเอียดด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำรายละเอียดเซ็นสัญญาต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กองกำลังนเรศวรเฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยประชาชนหลังทหารเมียนมาเข้าปะทะกองกำลังกลุ่มต่อต้านคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
5: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าปัจจุบันกองกำลังนเรศวรได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารเมียนมาได้เพิ่มเติมกำลังในบริเวณบ้านดินละปานและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาและคาดว่าอาจมีการใช้กำลังทางทหารต่อกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ดังกล่าวโฆษกกองทัพบกระบุว่าจากสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเคยมีกระสุนจากการปะทะตกเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยส่งผลให้โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ต้องประกาศหยุดเรียนการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันในวันที่22มิถุนายนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้กองทัพบกโดยกองกำลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจราชมโนได้จัดเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์และมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้ในระดับพร้อมปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
6: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM NewsEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กลับมาชั่วโมงที่2กับอาร์ตเรดิโอนะครับเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยคนเดียวเนี่ยอ่ะตั้งโต๊ะทำงานวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วย
5: หางาน
4: ก่อนใช่พี่แท็กเรามีคลิปให้ได้ดูกันใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับ
4: อ่ะ OB พร้อมไป
6: รับสมัคร Treasury Officer หลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ Jobs DB by Seek มีมาแนะนำกันครับถ้าคุณเก่งตัวเลขชอบวางแผนทางการเงินและอยากเป็นคนคุมเงินขององค์กรตำแหน่ง Treasury Officer เหมาะสำหรับคุณแล้วล่ะครับ Treasury Officer หรือเจ้าหน้าที่บริหารเงินสดคือคนที่ดูแลสภาพคล่องเงินสดและการลงทุนของบริษัทเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมั่นคงงานของคุณคือดูแลงานการเงินทั้งหมดจัดทำรายงานดอกเบี้ยค้างรับและแคชโฟลว์รายวันและรายเดือนปิดงบสิ้นเดือนและตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีบริหารเงินสดส่วนเกินเพื่อนำไปลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาววางกลยุทธ์และประเมินผลการดำเนินงานประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าคุณอยากเติบโตในสายงานการเงินระดับองค์กรและอยากเป็นคนสำคัญในการดูแลเงินของบริษัทงานนี้น่าสนใจมากๆเลยครับลองเสิร์ชคำว่า Treasury Officerที่ช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน Jobs DB by Seek คุณก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งนี้เปิดรับอยู่ตลอดเวลาสามารถดูได้ว่างานแบบไหนที่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุดเงินเดือนเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นแบบไหนสามารถเลือกได้เลยครับ
4: Treasury Officer เหรอผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหม
5: น่าจะใช่ฮะ
4: เอาเป็นภาษาไทยแล้วกันง่ายๆก็คือว่าเจ้าหน้าที่บริหารเงินสด
5: คร
4: ับ ใครที่ชอบเรื่องของตัวเลขนะก็ลองดูสำหรับอาชีพนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาแนะนำใน Jobs DB by Seek ว่ามีอาชีพนี้บริษัทไหนต้องการรับบ้าง Head of Sell Micro Finance นี่ Thai Credit Bank ธนาคาร Thai Credit อ่ะครับ
5: ใช่ครับ
4: มันเพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกเลยที่กรุงเทพมหานครนะฮะลองเข้าไปดูกันได
5: ้
4: ส่วนใหญ่เป็นธนาคารเป็นอะไรเงี้ยเยอะเนาะ
5: วันนี้มีเงินเดือนบอก
4: โอ้บริษัทอะไรเนี่ยพี่อดิโก้
5: อดิโก้
4: อดิโก้นะฮะrelationship ไม่ใช่
5: ใช่ฮะใช่
4: relationship management
5: ครับ
4: well
5: ครับ
4: เงินเดือน 70,000 ถึง 80,000 บาทต่อเดือน
5: นี่เป็นงานที่ปรึกษาเขาบอก
4: โอเคงานที่ปรึกษาการเงินแล้วก็การลงทุนนะฮะงานธนาคารนะฮะงานการเงินใครชื่นชอบเรื่องตัวเลขซึ่งผมไม่ใช่แน่ๆไม่ไหวไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้ผู้จัดการบัญชีและการเงินนะฮะ
5: สมุดบัญชี
4: สมุดบัญชี
5: เมอร์ชาน
4: ฮะเมอร์ชานพาร์ทเนอร
5: ์ security
4: security
5: ครับ
4: ขอบคุณพี่แจ็คด้วยนะไม่มีตายห่าเลยนะเนี่ย40,000ถึง 60,000 บาทนะครับ
5: ครับ
4: ตอนนี้มา1ตำแหน่งแล้วนะครับเดินมา1ตำแหน่ง
5: บัญชี
4: ล
5: ่ะฮะ
4: ไม่ใช่บัญชีฮะโอ้โหแล้วใส่เสื้อกล้ามแบบเสื้อโชว์กล้ามมากอ่ะ
7: สวัสดีฮะผมนั่งไม้ไหนดี
4: ไม้นี่แหละ
5: ฮะ
4: ไม้นี่แหละฮะ
7: ขออภัยนะฮะผมมีเรื่องจะบอก
4: ว่า
7: ผมเป็นคนบอกโบเองแหละ
4: ว่า
7: เราทำเทปแล้วนะ
4: ก็เลยไม่มาคู่แล้วบอกแค่2คนด้วย
7: พอดีไปถ่ายเฮียงกับตีกันเสาร์อาทิตย์อาทิตย์เนี่ยกลับมาที่นางแมวป่าเนี่ยก็แยกกันตรงหน้านางแมวป่
4: า
7: บอกเอาไงอ่ะก็เอ้ยทำเทปไว้แล้วแล้วแต่ผมทิ้งไว้คำหนึ่งถามพี่แจ็คแล้วกันโบบอกโอเครับรู้กันไปอย่างนี้ ซึ่งวันนี้ผมก็มั่นใจมากว่าสิ่งที่ผมเข้าใจอ่ะมันถูกต้อง
4: เอางี
7: ้ถูกต้อง
4: เพื่อความเท่าเทียม
7: เพื่อความเท่าเทียมเดี๋ยวลูกออกอ่ะลูกออกเหรอ
4: เฮียมาละเดี๋ยวผมไปละ
7: ไปพักก่อนไปพักก่อนไป
4: ไม่เป็นไรอยู่ได้
7: เดินไปล้างหน้าล้างตาหน่อยไป
4: สบายไม่ได้ทำอะไรเลยพูดไปเรื่อยเนี่ยเพิ่นดิมกันนะ
7: ผมทำเองไม่ได้นะนี่คือสุดยอดนะดีเจรุ่นพี่ผมเพราะว่าคุณอาร์ตนี่เข้ามาก่อนผมในปีนึง
4: แต่จะทำบ่อยนะ
7: เมื่อก่อนดึกๆมีไหมมีต้องโซโล่ไหม
4: มี
5: อยู่แล้ว
7: คุณเฝ้าคลื่นบ่อยนะเมื่อก่อนใช่ไหม
4: ปกติเลยอยู่กับพี่อาร์ตเนี่ย
7: ทำได้ไงอ่ะ
4: พี่อ้านพี่ป
7: ูเป็นผมเปิดไมค์ให้พี่ต

0: มองที่ความรับผิดชอบก่อนตอนนี
1: ้เอ้าคุณให้เครดิตว่าดีที่ผมมาก่อนเวลานะกับอีกรายการนึงเนี่ย
0: ใช่
1: มาก่อนเวลากับอีกรายการ
0: คือเอาจริงไม่มาไม่ว่านะสกินหน่อยดิ
1: ไม่รู้
0: สกินกันหน่อย
2: ไม่รู
0: ้เออหลังมองผมไม่ติดอยู่แล้ว
1: นี่ไม่คิดเลยไม่มีใครถามไม่มีอะไรก็คิดว่าทุกคนน่าจะรับรู้เหมือนกันน่ะว่ามีเทป
0: ผมไม่กินต้มเลือดหมูมาเอะใจแล้วกลับมานี่เกือบ 2:00 นทำไม
2: เงียบ
0: เงียบแต่ไม่เป็นไรเอานี้ก่อนเพราะ
1: อะไรมีอะไร
0: คุยกับเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าด้วย
2: ใช่
0: ท่านรออยู่ท่านรออยู
1: ่อ๋องั้นเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยมั้ยหรือว่าต้องเข้าใต้โต๊ะหางาน
0: นี่หางานแล้ว
2: เสร็จแล้ว
1: คุณหาแล้วเหรอ
0: หาแล้ว
1: ได้งานแล้ว
0: ก็ผ่านๆไปดูที่จ็อบรีวิวไปซิแล้วกันใครที่ต้องการอาชีพเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่บริหารเงินสดครับ
1: ครับครับ
0: ตอนนี้ตั้งโต๊ะทำงานเทิร์นโปรครับชวนเลือกตั้งผู้ว่ากทม69
1: ครับผมเนี่ยได้เจอกับพี่เต้ไปแล้วกลุ่มกรุงเทพบินได้
2: แต่ว่ายังไม่ได้ออน
1: แต่ตอนยังไม่ได้ออนตอนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้ออนแอร์แบบสด
0: ๆต้อนรับอาจารย์แก้วครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทีมอาจารย์ชัดชาตินะฮะ
3: ครับครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: เชิญอาจารย์แก้วครับ
3: ผมเห็นอาจารย์เวลาตอบคำถามตัวเลขมันสะใจผมจริงๆ
0: ดูดิดู
4: ดิมันจะลืมหมด
1: ครับครับครับเอาล่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะครับที่จะมาลงสมัครผู้ว่ากทม.นะครับอาจารย์แนะนำตัวนิดหนึ่งครับ
4: สวัสดีค่ะทวิดากมลเวชค่ะทีมชัดชาติค่ะเบอร์9ค่ะ
1: ครับเบอร์9
0: นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดา
1: ครับครับอาจารย์ดูแลด้านไหนครับให้กับทีม
4: สาธารณสุขสาธารณภัยแล้วก็ดูแลข้าราชการกรุงเทพมหานครบุคลากร 80,000 กว่าคนแล้วก็สำนักยุทธศาสตร์ค่ะ
1: โอเคเรามาทำความรู้จักกับอาจารย์ก่อนดีกว่า
4: ดี
1: ก่อนหน้านี้อาจารย์ทำอะไรมาครับ
4: สอนหนังสือค่ะสอนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัย24ปีกว่า
1: ครับครับเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยเลย24ปีครับ
4: คณะรัฐศาสตร์ค่ะสุดท้ายก่อนออกมาจะเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ค่ะ
1: โอ้อาจารย์ไปทางรัฐศาสตร์นะ
4: ฮะเป็นรัฐศาสตร์ค่ะ
1: คิดว่ามาทางวิทยาศาสตร
4: ์เนาะนะให้ค่ะเป็นรัฐศาสตร์สายนโยบายสาธารณะและบริหารจัดการ
1: มันก็มีความเกี่ยวโยงบางอย่างอยู่ในนั้นถูกไหมมีไหมคร
4: ับพอดีตอนปริญญาเอกเนี่ยตอนไปเรียนเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาเขาไม่รู้ว่าขอทุนไปเรียนอะไรไม่รู้ว่าเขาบอกว่าอย่าไปเรียนเลยก็ไปเรียนภัยพิบัติเถอะก
1: ็
4: นะก็เอากันง่ายๆแบบเนี้ย
1: แ
4: ล้วค่ะเราถูกสอนว่าถ้าที่ปรึกษาอยากได้อะไร
1: นักเรียนก็จง
4: เราก็อย่าไปขัดท่านเนาะก็ตามใจไปก็จะได้เรียนจบๆกลับมาค่ะมันก็เลยเหมือนลูกครึ่งเนาะ
1: ครับระหว่างรัฐศาสตร์กับเรื่องของภัยพิบัติ
4: ใช่ก็นิดๆหน่อยๆค่ะ
0: เราเข้ามาในแวดวงของการเมืองได้ยังไงฮะ
1: ครับ
4: อาจารย์ชาติค่ะเขาไปลากมาใช่ค่ะใช่ใช้คำว่าชวนสุภาพกว่าเน
1: า
4: ะ
1: ลากก็ได้ครับ
4: ท่านไม่ชวนมาค่ะ
0: ตัดสินใจยากไหมฮะกับ24ปีที่สอนนักเรียนอยู่แล้ววัน
4: ยากมากแต่พอดีท่านเองก็ไม่ได้ให้เวลาเยอะค่ะ
1: โอ้ลากมาแล้วไม่ให้เวลาเยอะด้วยนะ
4: ใช่ท่านก็ให้ตัดสินใจแหละก็ประมาณ2วัน
0: น้อยมาก
4: ก็ค่ะน้อยค่ะแต่ไม่ก็เข้าใจความเร่งด่วนนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพอคะแนนของอาจารย์เขาล้าน3กว่าๆเนี่ยเราก็รู้เลยว่าแล้วก็การแข่งขันก่อนหน้านั้นในคราวที่แล้ว4ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เอานโยบายชนกันก็สนุกนะคะแล้วก็เราเห็นค่อนข้างชัดว่ามันไม่ได้มีเรื่องจุกจิกกวนใจท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งมากนักกกต.เราก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะรับรองผลในไม่ช้าก็เข้าใจท่านอาจารย์ว่าก็อยากให้เราตัดสินใจเพราะว่าท่านเองก็ต้องเตรียมเขาเรียกความเหนียวแน่นของทีมเนาะในการที่จะวันที่กกต.รับผลท่านเองก็ควรจะพูดได้เลยว่าใครรับผิดชอบงานอะไรแล้วเริ่มงานได้เลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าอาจารย์เพิ่งติดต่อมาในวันที
4: ่
1: เลือกตั้งแล้ว
4: ใช่
1: ไหมฮะ
4: จริงๆก็อย่างที่เล่าละค่ะคือคืนวันเลือกตั้งเหมือนที่จะเป็น28มิถุนายนเนาะ22พฤษภาคม4ปีที่แล้วเนี่ยก็กำลังนั่งวิจารณ์ผลการเลือกตั้งอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นโทรมาพูดชื่อสถานีได
1: ้ไหมได้ครับ
4: อยู่ที่ไทย PBS ค่ะตอนนั้นแล้วก็ประมาณสัก2ทุ่มนั่นแหละช่วง2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งนั่นแหละโทรมาก็ไม่รับน้องหญิงเน
1: า
4: ะไม่ใช่คือออก
1: ทีวีอยู่ครับ
4: โทรศัพท์ก็อยู่ก็รับไม่ได้แล้วก็โทรตามหลังไปท่านก็ถามว่ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยมาแบบไอ้เราก็ใจก็นึกว่าเอาวะก็อยู่นอกบ้านอยู่แล้วก็แวะไปหน่อยแสดงความยินดีกับท่านซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
4: ่ะพอไปถึงก็เนี่ยแหละค่ะอาจารย์ทำอะไรอยู่อะ
0: มาช่วยกันหน่อย
4: มาเป็นรองผู้ว่าให้ผมดีกว่า

0: เหมือนถามกินข้าวยังอะเนาะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจารย์มีเวลาคิดไหมขอเวลาคิดหน่อยไหมคิดทำไมตอนแรกเนาะก็โอเคอาจารย์ก็คิดก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับอาจารย์แก้วดีกว่าครับ4ปีที่ผ่านมาที่คนกทมอาจจะไม่รู้แต่อาจารย์แก้วเห็นแน่ๆเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องอะไรบ้างครับ
0: โอ้ก็เห็นได้ชัดเลยเห็นด้วยตาเลยนะคะ
1: ฟุ
0: ตบาทชัวร
2: ์
0: ฟุตบาทนี่เห็นได้ชัดเลยแม้ว่าบางที่มันจะยัง
3: ไม่ถึง
0: ยังมันไม่ได้เสร็จทั้งหมดอันนี้ยอมรับค่ะ
2: ค
0: เป้าที่ตั้งไว้ 1,000 กิโลเมตรวันที่หมดวาระเนี่ยมันได้ 1,200 กิโลเมตรก็ถือว่าทะลุเป้าต้นไม้ที่เราตั้งใจว่าจะปลูกแค่ล้านต้นเราได้ 2,670,000 ต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันทะลุสายฟ้าเอและสายสื่อสารแม้ว่าจะยังเก็บไม่ได้หมดและไล่ไม่ตามกันเนี่ยแต่ไอ้ที่เก็บได้มันก
2: ็
0: ก็ดีแล้วก็มันทำให้คนใช้พื้นที่ได้มากขึ้นฝนตกเนี่ยถ้าตกอยู่ในช่วงคือจริงๆกรุงเทพมหานครเวลาฝนมันตกเนี่ยค่ะถ้าไม่ใช่วันที่มันโดนเลนบอมเนาะ130 150 160ถ้าเอาสมมุติเฉลี่ยเนี่ยตอนนี้เราจะยุดโดนอยู่ที่ประมาณสักเวลาฝนตกหนักๆเนี่ย90ถึง100เพราะฉะนั้นเนี่ยมันวันนี้มันจะใช้เวลาหมดได้จากถนนเลยเนี่ยเอาแบบแห้งสนิทเนี่ยไม่น่าเกิน150 180นาที2-3ชั่วโมง
2: 2-3ชั่วโมง
0: มันจะไม่มีแบบม
2: ัน
0: จะไม่มีแบบที่มันที่มันเป็นอย่างนี้อีกแล้วเพราะนั้นก
2: ็
0: แล้วก็มันก็สะอาดขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็ติดยังติดขัดอยู่อีกหลายอย่างแหละค่ะแต่มันก็ทำให้เราเห็นว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเอาแบบที่ตาเห็นเนาะไม่ต้องไปอธิบายมากมายให้คนต้องไปตามค้นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: จากสายวิชาการอาจารย์ได้มาบริหารกรุงเทพมหานครจริงๆมันอีลุงตุงนางไหมอาจารย
0: ์โอ้ย เราอันนั้นคำเดียวเนาะบอกได้ทั้งหมดไม่ต้องพูดแล้วอะไรอย่างงี้ก็มีทั้งที่ชอบแล้วก็มีทั้งที่แบบช็อกก็มีเนาะ
4: เดี๋ยวก่อนอื่นสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ผมสวัสดีพี่อั้นสวัสดีพี่แตกด้วยครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีทั้งชอบแล้วก็ขัดใจบ้าง
0: ก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะก็ไอ้ที่ชอบมันก็แหงอยู่แล้วแหละแบบไอ้ที่เรามีความรู้อยู่ไอ้ที่เราคิดว่าเราทำได้มันทำได้มันก็ต้องชอบได้แล้วค่ะเพราะว่ามันเหมือนนักวิชาการทุกคนมันจะมีอย่างนึงที่ต้องการเลยคือว่าอยากรู้ว่าความรู้เรากับงานวิจัยหรือความเชี่ยวชาญเราเนี่ยถึงว่ามันใช้ได้จริงไห
2: ม
0: ทีนี้พอไปทำเองอ่ะมันใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้จริงมันก็เดี๋ยวนั้นเลยนะ
2: ค
0: ะก็คือรู้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางเรื่องเหมือนกันที่แบบเอ้าเฮ้ยทำไม่ได้แฮะ
4: มี
0: ทำไม่
4: ได
0: ้ว่ะเออทำไม่ได้ค่ะแล
4: ้
0: วก
4: ็สบายสบายฮะ
0: ว่าสบายสบายนะคะเดี๋ยวมันจะไปมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้แล้วก็บางทีก็ต้องกลับไปแล้วแบบโหถอยหลังไปเยอะกว่าจะกลับมาเดินลุกหน้าได้ใหม
2: ่
4: อย่างมีเรื่องอะไรบ้างที่รู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้มามันแก้จริงมันไม่เหมือนที่คิดนะครับ
0: โอ้เอานี่เรื่องนี้เลยจริงๆเรื่องนี้เป็นความสำเร็จนะแต่ว่าจะเล่าแบบสั้นๆหน่อยตอนเข้าไปปี65เนี่ยโอเคเราเจอ PM 2.5 ก่อนเสร็จแล้วท่านอาจารย์ชาติก็ประมาณว่าเฮ้ยหาสาเหตุละเราก็วิ่งหาสาเหตุกันแบบไปเอางานวิจัยไปเอาฝ่ายวิชาการมาแล้วแบบหาข้อละทีนี้เรารู้แล้ว1ใน3เนี่ยพื้นที่การเกษตรเผา
4: ครับ
0: 1ใน3เนี่ยควันรถฝุ่นอะไรทั้งหลายแหละ1ใน3เนี่ยเป็นพวกโรงงานแผ่นปูนอีโรงงานแผ่นปูนเนี่ยอยู่ในอำนาจเรามากสุดกำกับควบคุมปิดผ้าใบถ้ามันหลุดลงมาเราปิดฉันไม่ให้แกสร้างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตรวจโรงงาน 7-8,000 9,000 ครั้งก่อนหน้าเข้าหน้าฝุ่นไอ้ตรงเนี้ยพอจะลดได้พื้นที่การเกษตรเนี่ยเราใช้วิธีการเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนว่าเอ๊ะทำไมเขาเผาในที่สุดเราก็รู้แล้วเราต้องให้ยืมรถอัดฟางเพื่อที่จะทุ่นเวลาไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
4: ไม่ต้องเผา
0: แล้วเราเอาคนซื้อฟางมาฟางถ้าอัดไม่หมดเราเอาจุลินทรีย์ชนิดพิเศษเอาน้ำฝัดท่วมท
4: ำ
0: ป
4: ุ๋ย
0: ใช่ค่ะแล้วเอาปุ๋ยเนี่ยไปปลูกไอ้ต้นไม้2,600,000 ต้นของเราเนี่ยแหละเอาไปใช้มันก็จะดีมากหรือให้เขาใช้ในนาเสร็จแล้วในที่สุดปี68เข้า69เนี่ยเผาเป็นศูนย์นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีเผาแต่ก็มีพื้นที่ปริมณฑลข้างเคียงเราก็ใช้วิธีอาจารย์ชาติกับคุณพรมเนี่ยก็ไปเลยไปคุยกับผู้ว่าจังหวัดนั้นเข้าไปดูพื้นที่นาสิ่งที่น่าสนใจมากไอ้เราก็กะว่าจะเอารถของเราไปให้เขายืมมั่งเอาจุลินทรีย์ของเราไปให้เขาหมัก
4: วิธีเดียวกัน
0: ไปถึงข้าวเขายาวมาก
2: อ
0: ีรถเราอ่ะตัดไม่ได้ใบเขายาวแล้วใบเขาหนากว่าข้าวกรุงเทพมหานครงั้นเดี๋ยวเอาน้ำท่วมมาจุลินทรีย์ลงเอาของเขามันก็ดันพื้นที่น้ำแห้งกว่ามันกลบไม่หมดอีกแต่ท่วมไม่ได้อีกก็ต้องในที่สุดเราเลยใช้วิธีคุยกับคนที่เขา ADB ที่เขาให้ทุนเข้ามาช่วยเราในที่สุดเราก็จะให้เขาเนี่ยไปช่วยจังหวัดข้างเคียงด้วยก็ลดการเผาไปได้ปี68เข้า69เนี่ย ลดฝุ่นในวันที่แย่เนี่ยไปได้ 45%
4: โหเยอะมาก
0: ซึ่งเกือบ50ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จแต่เรื่องสุดท้ายอันนี้มันมากนะครับแก้วผมห้ามไม่ให้รถบรรทุก6ล้อเข้ากทม.ได้ไหมเราว่าเราก็ตอบอย่างน่าชื่นตาบานมากไม่ได้ค่ะ
4: ตอบตรงๆ
0: เออไม่ได้ค่ะคือเราก็แบบอาจารย์ก็แบบเฮ้ยไม่ต้องได้สิบอกอาจารย์คืออย่างนี้นะอีรถมันจะเข้ามาเนี่ยทั้งรถสี่ล้อรถหกล้อกรมการขนส่งจะเป็นคนตรวจ
4: ครับ
0: อะไรพวกนี้ไอ้ความเข้มของท่อไอเสียอะไรก็ว่าไปรถบรรทุกจะเข้ามาเขาต้องไปห้ามเขาก็ต้องคุยกับตำรวจ
4: ครับ
0: จะไปห้ามเขาด้วยเหตุผลอะไรในที่สุดมีความรู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบแต่เดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ชอบมีความรู้เพราะฉะนั้นมันอยากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็จะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะเราก็บอกจะเช่าว่าอาจารย์เรามีมาตรา29มาตรา29มันคนทั่วไปเวลาอ่านจะอ่านว่าเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจจำกัดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่มันมีอีกวลีนึงอยู่ข้างหน้าเมื่อคาดว่าจะเกิดซึ่งไม่ค่อยมีใครอ่านประโยคนี
4: ้
0: เมื่อคาดว่าไอ้เราก่อนเนี่ยแหละเราคาดว่าฝุ่นมันจะแย
4: ่
0: มันต้องได้อะล่ะเรียกประชุมทุกหน่วยงานมาเพราะอีพอลบอนนี้มันก็ไม่ใช่เราคนเดียวเนาะมันก็ต้องเอาคนมาคำถามแรกที่เราต้องตอบหากคาดว่าจะเกิดภัยอันตรายร้ายแรงอาจารย์ทวิดารู้ได้ยังไงว่ามันจะร้ายแรง
4: เกิดแต่จะไม่ร้ายแรงก็ได
0: ้ฉันเจอคำถามนี้ก็แบบก็มิ่งไปปั๊บเนี่ยคำถามที่สองใหม่อาจารย์รู้ได้ไงว่ามันจะเกิดเพราะมันใช้คำว่าคาดว่าจะเกิด
2: คาดว่า
0: โอเคถอยก่อนก็ได
2: ้ตั้งหลัก
0: ถอยก่อนคุณพรมเอาเซ็นเซอร์กี่ตัวนะตอนนี้คุณพรมก็บอกเขามีกี่ตัวในที่สุดเราเอ็นได้มี771ตัวทั่วกรุงเทพ
2: เซ็นเซอร์วัดฝุ่น
0: คุณพรมก็จะสามารถบอกสถานการณ์ฝุ่นได้ล่วงหน้าเนี่ยถ้า24ชั่วโมงเนี่ยแม่นแน่ๆแต่จริงๆเราสามารถบอกได้เป็นอาทิตย์ว่าสถานการณ์ฝุ่นจะเป็นยังไงเพราะนั้นเราจะรู้แล้วมันจะส้มมันจะแดงอ่านะอันนี้อันหมดไปหนึ่งอันละคาดว่าจะเกิดอันตรายร้ายแรงจ้ะก็เลยให้โรงพยาบาลในสังกัดปี66ทั้งปีเนี่ยเก็บข้อมูลเลยนะอีวันที่ฝุ่นมันขึ้น
4: อ
0: ่ะคนไข้เราเป็นไง
4: ม
0: ั่งเลือดกำเดาไหลตาแดงฝุ่นหายใจไม่ออกผื่นเพลิน2-3 วันหลังจากนั้นโรคหลอดเลือดที่คุณหมอเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่ากันจะเอามาให้หมดแล้วก็ประกอบกับเรามีคุณหมอท่านนึงใช่ไหมที่เชียงใหม่ที่เสียช
4: ี
0: ว
4: ิ
0: ตอ
4: ัน
0: นี้เราก็เอาข้อมูลนี้สู
4: ้
0: ใครจะเถียงก็มาเลยทำให้ปี2567ปลายปีเนี่ยเรามีอำนาจมากพอที่จะประกาศ low emission zoneแต่ชาตินี่ฉลาดมากท่านบอกว่าการที่ใช้กฎหมายไปจำกัดไม่ให้คนเขาขับรถเข้ามาเนี่ยถูกแหละเรามีอำนาจเต็มที่แล้วเราทำทุกอย่าง
2: เราทำได้
0: แต่เปลี่ยนให้มันเป็นแครอทด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอย่างนี้เราคุยกับผู้ประกอบการเลยว่าหากรถบรรทุกคันไหนเปลี่ยนน้ำมันเครื่
4: อง
0: ใช้กรองเดือนตุลาก รุงเทพมหานครในฝุ่นมันจะมีปัญหาประมาณปลายธันวามกราทั้งเดือนแล้วก็ต้นกุมภานิดนึงถ้าเขาเปลี่ยนตุลาเนี่ยเขาจะอยู่ในกรีนลิสต์แปลว่าในขณะที่คนอื่นไม่เปลี่ยนจกปกไม่ให้เข้าแต่เขาเข้าได
2: ้ได้
0: มันเป็น
4: เป็น
0: advantage มันเป็น marketing tools ตัวหนึ่งเลยเป็นใบผ่านแล้วก็หนักกว่านั้นอีกพอตุลาเขาเปลี่ยนทุกปีเราก็ได้รถที่สะอาดวิ่งทั้งปีเหมือนกันกทม.มันก็จะได้รถขนส่งที่สะอาดทั้งปีก็อันนี้คือเล่าว่าชอบเพราะว่าความรู้ฉันก็พอใช้ได้ช็อกก็คือแบบมันก็ใช้ไม่ได้เว้ยต้องถอยกลับไปตั้งหลัก
4: หลายกระบวนท่ามากเลยนะฮะ
0: ค่ะแต่ก็ได
4: ้
0: ก็ดีค่ะ
4: มีคนบอกที่ดินที่นาข้าวฝั่งที่นี่แน่เลยจุดๆๆแถวบ้านผมด้วยเนี่ยเขาเขียนมา
2: โอ้วงแหวนผมก็เจอ
4: แต่ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนนะ
2: วงแหวนถ้าขับผ่านไปผมเคย
0: มองในแง่นี้ค่ะเราการจะรู้ว่าตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วหรอวันนี้เพราะว่าฮอตสปอตมันอยู่ตรงไหนอะไร
4: มัน
0: ข้อมูลมันเห็นได้แต่แทนที่เราจะตรงนี้นะเธอเป็นเหตุของฉันเธอเป็นไม่ต้องเลยดีกว่าออกไปเลยว่ามีปัญหาอะไรช่วยกันไหมปฏิทินการเผาวิธีการเผาถ้าไม่เผาจะช่วยจุนเจือช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรได้ไงแล้วทำร่วมกันแล้วเขาเองก็ได้ประโยชน์ค่ะเพราะเขาเองก็ไม่มีปัญหานี้เหมือนกันก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเนาะช่วยทำงาน
1: ฟังอาจารย์ชาติชาติบอกว่าน่าจะเป็นผู้ว่าท่านแรกที่รับเรื่องจากคนกรุงเทพใช่ไหมที่สามารถส่งตรงเข้ามาได้เลย
0: ทาฟ
4: ี่ฟองดู
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ล้านกว่าเรื่องใช่ไหมครับ
0: 1,300,000เรื่องค่ะตอนหมดวาระเนี่ย1,303,000มั้ง
4: เยอะมาก
0: แล้วก็แก้ได้1,200,000กว่าเรื่องค่ะก็ประมาณ 81%
4: ผมชอบเรื่องนี้ตรงที่เผื่อเคยเล่าให้ฟังครั้งก่อนว่าจริงๆระบบเนี้ยมีอยู่แล้วด้วย
0: อันนี้ต้องยกความดีงามให้กับสวทช.สวทช.เป็นหน่วยงานรัฐซึ่งพัฒนาทราฟฟี่ฟองดูมาตั้งแต่ก่อนอาจารย์ชาชาติเป็นผู้ว่าวาระแรกเนี่ยน่าจะประมาณ3ปีเข้าใจว่าท้องถิ่นแรกที่เอาไปใช้คือเทศบาลป่าตองของภูเก็ตเอาไปแทรครถขยะ
4: ครับครับ
0: แต่เขาก็ใช้เฉพาะเรื่องเนาะซึ่งเขาก็ใช้ได้ผลดีนะคะท่านอาจารย์ชาชาติพอรู้เรื่องนี้เข้าเนี่ยแกก็ทดลองอยู่กับกลุ่มเพื่อนก่อนตอนช่วงแคมเปญเนี่ยว่ารายงานปัญหากันยังไงพอเข้ามาปุ๊บแกก็บอกให้เขตใช้เลยทุกเขตต้องใช้จำได้ว่าวันแรกที่เปิดมีคนอาจารย์ชาติใช้คำว่าด่าเราใช้คำว่าฟ้องเข้ามา 20,000 กว่าเรื่องวันเดียวเซิร์ฟเวอร์ล่มค่ะ
2: ล่ม
0: ก็เป็นเรื่องปกติค่ะคือก็ไม่ๆก็ดีงามมากเลยก็คือเข้ามาแล้วก็ทำให้เราพูดกันง่ายๆระบบทราฟฟี่ฟองดูมันตอบสนองเรื่องการกระจายอำนาจ
4: ครับ
0: ผู้อำนวยการเขตตัดสินใจได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตเราอาจารย์ชาติชาติเป็นลายเซ็นที่สุดท้ายใช่ไหมคะแกเคยเป็นลายเซ็นที่13ในเรื่องที่ยาวที่สุด
2: กว่าจะถึงผู้ว่า
0: ต้องการกี่ลายเซ็นเพราะเราอ่ะไม่11ก็12เนาะเราก็จะรู้ว่าแกเป็นลายเซ็นที่เท่าไหร
4: ่ด่านหน้ารับไปก่อน
0: ถูกอันนี้ไม่ต้องมีเลยแก้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดประชาชนรับทราบเลยว่า
2: ถึงไหนแล้ว
0: ไหนแล้วอะไรยังไงที่สำคัญถ้าแก้เราไม่พอใจไปถ่ายรูปมาใหม่ว่ามันแก้ไม่เรียบร้อยมันรีโอเพนเคสได้ด้วยแล้วการรีโอเพนเคสจะเป็นดิจิต
4: อ
0: ลฟุตพริ้นท์ของผู้อำนวยการเขตนั้นๆ
4: ม
0: ัน
2: เป็
4: น
2: แผ่น
4: เป็นแผ่น
2: ฟ้องเลย
0: ก็มาจากคำว่าฟ้องดูอยู่แล้วเนาะ
4: ฟ้องดู
0: อ๋อนี่คิดว่าเป็นภาษาฝรั่งเศส
2: ผมคิดว่าฟ้องดูนี่ผมเพิ่งรู้ว่าฟ้องดู
4: ฟ้องดู
0: ฟ้องดูซิ
4: ซึ่งแฟนผมใช้บ่อยมากแถวบ้านเนี่ยฮะดีได้ผลชอบฟ้องบางที่ตื่นมาเช้าแล้วเห็นรถมันอยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ยลองกดเล่นๆคือไม่เคยคิดว่าแบบคือเราใช้กับระบบราชการมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าพูดไปมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ครั้งนี้พูดปุ๊บไม่ถึงอาทิตย์สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันหายไปจริงๆอ่ะ
0: ความดีงามของมันคือมันเรคคอร์ดทุกอย่างนั้นหมายความว่าผู้อำนวยการเขตเขาเห็นกันเองด้วยว่าอีกเขตนึงทำปัญหาเดียวกันได้เร็วกว่าเขาแค่ไหน
2: เขามีการแข่งกันระหว่าง
0: เขาแข่งกันได้ด้วยแล้วก็ประชาชนโหวตความพึงพอใจได้อีกอันนึงคืออันเนี้ยตอนแรกที่เราไปใช้อ่ะเราก็ต้องตามไปดูว่าเขตเขามีปัญหาอะไรในการใช้บ้างหนึ่งในปัญหานั้นก็คือเขาบอกเขาเครียดแล้วก็ถามว่าเป็นอะไร เขาก็บอกว่าบางทีเสาไฟที่มันไม่สว่างอ
4: ่
0: ะไม่ใช่ของกทม.ถนนไม่ใช่เราพื้นที่บางอย่างเป็นเอกชนเขาทำไม่ได้น้ำประปาไม่ใช่เอานู่นนี่นั่นก็คือมันก็มากองอยู่ในเคสที่ไม่สามารถทำอะไรได้ถือว่าช้าในที่สุดเราต้องเพิ่มปุ่มส่งต่
4: อ
0: ก็คือส่งไปหน่วยงานที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครให้ทำให้แล้วเราจะช่วยติดตามคุณอุปการอันนี้มันทำให้นอกจากคนกรุงเทพเข้าใจงานกทม.มากขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้หน่วยงานเหล่านั้นในที่สุดมาต่อเชื่อมฟองดูเราแล้วนั่นมันหมายความว่าทุกคนใช้มัน
4: อ
0: ะแล้วมันเป็นที่ที่ดีในการรวบรวมข้อมูลมหาศาลเลยนะคะให้กับกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที
4: ่ครับดีกระจายออกไปเรื่อยๆให้มันแบบละเอียดที่สุด
0: นี่จะใช้ทั้งประเทศเนี่ยนะ
2: ตอนนี้มันแค่กรุงเทพมหานครใช่
0: จริงๆเขาใช้มีหลายจังหวัดเอาไป
4: แต่ประตองเคยใช้ได้เลยนี่ใช่ไหม
0: คืออย่างนี้ค่ะวันตอนจำตอนหัดใหญ่ได้ไหมที่เขาน้ำท่วมใหญ่อ่ะกรุงเทพมหานครรับฟองดูของหัดใหญ่หลายร้อยเคสอะค่ะเปิดมานี่คือแบบอาจารย์ชาติถึงก็เฮ้ยแกตั้งวอลลุ่มเลยส่งข้อมูลเนี้ยส่งผ่านได้เลยเพราะว่ามันก็เราอาจจะคล่องกว่าหน่อยเพราะว่าเราต้อง SLA ของเราก็คือ Service Level Agreement ถ้าประชาชนทิมเข้ามาปุ๊บเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเขตต้องตอบทำได้ทำไม่ได้ไม่รู้ล่ะต้องตอบว่าเกิดกำลังทำอะไรอยู่กับมันเขาเรียกรับเรื่องเนาะก็เลยให้ช่วยก็แต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันรายงานจริงแต่มันมีข้อเสีย
4: คืออะไรฮะ
0: ณวันนี้ข้อเสียมี2ข้อเอาข้อที่แบบเบาๆซึ่งเดี๋ยวมันก็จะถูกกลายร่างเวอร์ชันถัดไปวันนี้มันยังไม่ใช่แอปสำหรับการเตือนภาวะฉุกเฉินคือการร้องขอฉุกเฉินน่ะหมายความว่าเข้ามาปุ๊บ8นาทีฉันไปอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่อะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักนึงมันจะถูกพัฒนาเป็นแบบนี้ในบางส่วนกับอันที่2คือถ้าผู้บริหารไม่ใช้มันผู้บริหารทุกระดับนะคะไม่จำเป็นคือวันนี้พอประชาชนฟ้องปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมือถือผู้ว่ากับรองผู้ว่าทันทีด้วยเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีใครใช้มันจะเหมือนเครื่องออกกำลังกายที่ซื้อไปไว้ที่บ้านแล้วเอาไว้ตากผ้าทำคอนเทนต
4: ์
0: มันจะเหมือนกันไม่มีประโยชน์แอปใดๆก็ตามถ้าไม่จริงจังกับมันในการใช้หมายถึงคนที่ตามผลน่ะไม่มีประโยชน์ค่ะไม่มีประโยชน์เลย
2: โอเคเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเนาะ
4: ดีครับ
2: โอเคเบรกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่งGFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แชร์ข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
10: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
11: มสนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: มากลับมาแล้วมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจเยอะเลยครับ
4: เขาบอกว่าฝนตกน้ำท่วมลดเร็วเร็วขึ้น
1: เห็นผลเห็นผล
4: ครับหลายๆที่
2: จริงๆทีมงานอาจารย์ก็จะบอกตลอดว่ามันต้องท่วมแหละเราด้วยพื้นที่ด้วยปริมาณฝนแต่ว่า
4: ระบาย
2: ม
4: ัน
2: ลดให้เร็ว
0: ค่ะมันยังมีพื้นที่ที่ถนนอาจจะต่ำมากๆอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะ
2: มีบางจุดที่ยังต้องท่วมแล้วก็เรื่องคลองก็โอ้ทำไปเยอะมาก
0: คลองเนี่ย
2: ฝอยเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือคลองเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 1,980 คลองกรุงเทพมหานครมีคลองเยอะค่ะทั้งคลองหลักคลองลองคลองอะไรอย่างเงี้ยคลองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคลองที่มันจะมีภาวะตื้นเขินและก็ไม่ใช่ทุกคลองที่มันอยู่ในจุดที่มันวิกฤตในการระบายน้ำเพราะฉะนั้นคลองที่มันอยู่ในจุดวิกฤตมันต้องถูกลอกแทบทุกปีอยู่แล้วล่ะค่ะแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะถูกลอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณเรามีอยู่1,980ใช่ไหมคะแล้วมันจะถูกลอกอยู่ที่ประมาณ 3-400 คลองในต่อปีอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องการให้คลองไหนเลยถูกลอกยาวนานมากกว่า 3-5 ปีหรืออย่างท่อระบายน้ำทุกคนก็สงสัยว่ามันมีท่อระบายน้ำอยู่ตั้งประมาณ 6,924 กิโลเมตรเนี่ยทำไมเราถึงลอกคล้ายๆปีหนึ่งประมาณ 3,500-3,600 ทำไมเราไม่ลอกทีเดียวหมดด้วยกำลังการลอกเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคลองที่จะต้องลอกทั้งหมดในปีเดียวนะคะในปีปฏิทินเดียวแต่จะมีบางคลองที่ในปีปฏิทินนึงเอ้ยท่อระบายน้ำในปีปฏิทินนึงที่คุณต้องลอกมากกว่า1ครั้งบรรทัดทอง
4: แบบ
0: ถามว่าทำไมร้านค้าเท่าไหร่คะ
2: บรรทัดทอง
0: กี่ร้อยร้านค้า
4: ร้านอาหาร
0: การชี้ใช่ตรงพื้นที่ที่มีบ้านเรือนอยู่เยอะๆตรงพื้นที่ที่ไม่มีการเทไม่เทรวมอาจจะน้อยหน่อยมันก็จะมีสิ่งหมู่บ้านที่อาจจะเก่านิดนึงการแยกการมีถังไขมันถังอะไรแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นท่านถามจริงๆ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าลอกสิริรวมกันแล้วในท่อระบายน้ำเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 15,000 กิโลเมตรแล้วที่ลอกไปแต่เรามีความยาวท่อจริงๆอ่ะเกือบ 7,000
4: ครับ
0: ในขณะที่คลองเนี่ยก็จะมีการเค้าเรียกทำดาดท้องคลองเนาะให้คลองมันสามารถที่จะช่วยระบายน้ำไปได้โฟลว์มากยิ่งถึงได้เห็นว่ามันเร็วที่สำคัญที่จะเห็นคือมันน้ำมันจะไม่แย่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็จะใสขึ้นมันจะไม
4: ่น่า
0: ถูกค่ะ
2: มีคอมเมนต์บอกว่าอยากได้สวนพื้นที่สีเขียวให้คนไปพักผ่อนออกกำลังกายให้เยอะกว่านี้อาจารย์อันนี้โครงการนี้เราทำอะไรบ้าง
0: สวนมี2ลักษณะก่อน4ปีที่ผ่านมาคือสวนใหญ่กับสวนเล็ก
4: ครับ
0: สวนใหญ่เนี่ยประมาณสักประมาณ34สวนในกรุงเทพมหานครมันก็จะถูกปรับปรุงให้สามารถออกกำลังกายได้เป็นพื้นที่สาธารณะทำได้ทุกกิจกรรมบางสวนเราให้เป็นด็อกพาร์
4: ค
0: เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้แล้วก็ทำให้คนมันอยู่ด้วยกันได้สวน15นาทีขออธิบายคอนเซปต์หน่อยคนอาจจะแบบเอ๊ะอะไรคือสวน15
2: ผมเคยขับผ่านแล้วผมชี้ผมทำรายการถ่ายรายการอยู่พอดีเลยแล้วก็ชี้กันว่าสวน15นาที
12: แปลว่าอะไร
2: คืออะไรครับ
0: คนเมืองเนี่ยยอมเดินจากบ้านไปที่สวนคนเมืองจะยอมเดินประมาณ15นาทีผู้สูงอายุมีกำลังในการเดินจากบ้านไปที่สวนประมาณ500ถึง800เมตรไม่เกินนี
4: ้ครับ
0: ซึ่งมันคือ15นาทีจากบ้านก็คือคอนเซปต์ของเมือง15นาทีนั่นแหละทุกที่ต้องอยู่ใน15นาทีก็จะให้ไปที่สวน15นาทีตั้งเป้าไว้500สวนทำได้วันที่ออกมา471
2: โอ้ไ
0: ม่เห็นแต่วันนี้เข้าไปดูข้อมูลมาใหม่เมื่อกี้เพิ่งเปิดแผนที่492ก็คือมีสวนอย่างเงี้ยอยู่400กว่าสวนแล้วก็มีสวนใหญ่ที่ทำพื้นที่ใหม่แล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกไป2ล้าน6แสนต้นขอรายงานให้ทราบว่าวันที่เข้าวาระเมื่อ4ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียว 7.23 ตารางเมตรต่อหัวประชากร
4: ครับ
0: ตอนหมดวาระมี 8.19 หมายความว่ามีขนาดปลูกต้นไม้ไป2ล้าน6แสนต้นทำสวนเพิ่มอีก400เกือบ500สวนเราได้พื้นที่มา1ตารางเมตรต่อหัวประชากรถามว่าเราจะไปไหนจะไปที่9ให้ได
2: ้
0: เพราะ WHO เขากำหนดไว้ว่าถ้าได้ถึง9เนี่ยมันจะเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมในเรื่องของอากาศในเรื่องของอุณหภูมิที่ไม่แย่เกินไปนะ
2: ก็พยายามอยู่ค่ะในเมืองที่ต้นไม้เยอะเนาะเวลาเราไปเน
4: า
2: ะมันร้อนเหมือนกันนี่แหละเผื่อร้อนกว่าบ้านเราอีกอุณหภูมิ
4: ฟิลเหม
2: ือ
4: นสิงคโปร์อ่ะ
2: แต่ว่ามันกลับรู้สึกว่าอยู่ได
4: ้ก็ได้มีคนบอกว่าตั้งแต่ท่านชัดชัยเข้ามาบริหารกรุงเทพรู้สึกกรุงเทพพัฒนาไปเยอะมากเลยค่ะทำให้อยากเข้ากรุงเทพมากขึ้นจากใจคนสมุทรปราการ
2: ครับไหนเมื่อกี้มีข้างบนน่ะพี่ตั๊ก
1: อันนี้อยากถามอาจารย์ส่วนตัวฮะที่มีคนแชร์มาเยอะมากว่าอีกกี่ปีผมไม่แน่ใจกรุงเทพจะจมน้ำนี่เรื่องจริงไหมฮะอาจารย
0: ์
1: โอ
0: ้
1: โหมีความเป็นไปได้ไหมฮะ
0: เราก็ไม่ลบหลู่คำทักทายทำนายของใครทั้งสิ้น
4: ครับ
0: เอาเป็นว่าปัจจุบันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายๆพื้นที่มันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่แล้วอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็ในการต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยเราอยู่ได้เขาเรียกในคันกับนอกคันคันกันน้ำและในคันเนี่ยมันก็จะยังมีฟันหล
2: ่
0: อของการที่มันเป็นพื้นที่ทั้งเอกชนพื้นที่เข้าออกมันก็ยังมีอยู่จริงอันนี้เราก็ไม่เถียงเพราะนั้นไอ้ฟองดูเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยคุณูปการของเรามากก็คือว่าปี65เนี่ยเราเจอเลนบอมรอบแรกเราโดนด่าเละ
4: ปีแรกเลย
2: จากที่เข้ามา
0: ใช่เดือนตุล
2: าก็บอกเหมือนก
0: ัน2565
2: รับน้องซะโอ้โห
0: นั่นแค่137มิลลิเมตรนะไอ้ปีที่แล้วนี่เจอไป167คือ137เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนของน้ำท่วม737จุด
4: เยอะมาก
2: ทั่วกรุงเทพ
0: ทั่วกรุงเทพข้อมูลนี้ไม่เคยถูกเก็บมาก่อนนี่คือคุณอุปการของฟองดูอย่าไปมองว่าโดนฟ้องหรือโดนด่าค่ะมองซะว่านี่คือการหาปัญหาให้เราแบบชั่วข้ามคืนเราก็ทยอยทำได้400กว่าจุดที่เราซ่อมแซมเสร็จแต่ถามว่า120จุดที่ยังเป็นจุดของการที่น้ำฟันหลอรั่วซึมเนี่ยยังได้สักประมาณเราทำไปได้สัก82จุดถ้าจำไม่ผิดหรือ38จุดที่เราต้องอุดเพราะนั้นต่อคำที่พูดว่าเราจะจมเนี่ยมันก็จะต้องมีการทำให้เราเนี่ยมีคันปิดคันให้สามารถทำได้พื้นที่ที่ถูกกัดเซาะที่เป็นน้ำทะเลหนุนก็ตอนนี้โครงการตัวเขื่อนที่เป็นเกรย์เมเชอร์เนี่ยลงไปแล้วก็นี่ค่ะเริ่มแล้วก็คือจะทำการเป็นเขื่อนที่จะกั้นตรงนั้นไว้อุโมงค์ระบายน้ำเนี่ยคือกรุงเทพมหานครมันต่ำใช่ป่ะมันเป็นแอ่งมันก็ต้องระบายไปตามอีเส้นเลือดฝอยเนี่ยก่อนถูกไหมมันต้องเวิร์กก่อนไม่งั้นหน้าบ้านมันไม่ไปใครมันจะไปสร้างอุโมงค์ให้ทุกบ้านได้มันก็ทำไม่ได้หรอกมันก็ไปตามร่องน้ำนี่ก่อนไปหยุดเก็บในอุโมงค์ในแก้มลิงเมื่อกี้ที่พูดมันก็สูบออกตอนนี้อุโมงค์เนี่ยทำงานอยู่4อุโมงค์แล้วนะฮะก็จะมีอุโมงค์แบบคลองบางซื่อคลองลาดพร้าวมักกะสันประชาราษฎร์สาย2คลองที่กำลังอยู่ในท่อกำลังจะเสร็จอีก2เนี่ยคือประเวศกับทวีวัฒนาอันนี้ก็จะเป็นโซนตะวันออกกับกรุงธนเหนือเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดมันมี9อุโมงค์เดี๋ยวพอมันเต็มรูปแบบอุโมงค์รอท่อไปได้หมดเต็ม capacity ทีเนี้ยไอ้ที่บอกว่าไม่น่าเกิน3ชั่วโมงน้ำจะถดถอยออกหมดจนแห้งหมดแต่ว่ามันจะได้เร็วกว่านั้นขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะนั้นก็ต้องตอบว่าเราก็พยายามเต็มที่ที่จะไม่ให้เราถูกรุกราน ทั้งแต่ว่าโดยสภาพเราอ่ะเราคงไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ดีๆสูงกว่าน้ำแล้วแน่นอนอันนี้น่าจะไม่ใช่เพราะนั่นก็เป็นเรื่องของคันกั้นน้ำเรื่องของการระบายน้ำออกที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องประสานงานกันดีๆเลยกับกรมหลักที่มีน้ำเหนือน้ำหนุนรวมทั้งปริมณฑลนะคะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นการกลายเป็นการทำคือคล้ายๆกับห่วงตัวเองไว้แล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนใช่มันก็ต้องมีการโคกันดีๆว่าแบ่งกันค่อยๆเปิดค่อยๆปิดเพื่อให้น้ำเนี่ยมันช่วยไปทั้ง 2-3 พื้นที่ในแต่ละน้ำแต่ละชนิดยังไง
4: ครับครับ
2: เรื่องของถนนอ๋อเขาเห็นข่าวหลุมยุบน่าจะเห็นหลายที่
4: ครับ
2: มันป้องกันได้ไหมครับเขาบอกมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันยังไงบ้าง
0: คืออย่างนี้ค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยขอคุยกับกรมทรัพยากรธรณีกรมน้ำบาดาลกรมทรัพยากรเพื่อจะถามว่ามันมีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วก่อนหน้าเราเข้ามาเนี่ยมันมีถนนยุบที่พระราม4ถนนยุบที่ถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยแล้ว2รอบคือตรง IT Square กับกระทรวงยุติธรรมซึ่งอันนั้นอยู่นอกเขตกทมแต่ก็ถือว่าเอาละรากเดียวกันมันน่าจะยังไม่มีปัญหาเมื่อ4ปีที่แล้วที่เราเคยคุยแต่พอหลังจากแผ่นดินไหวกรมทรัพยากรธรณีกรมน้ำบาดาลกรมอะไรเขาก็คุยกับเราใหม่ตอนนี้อาจารย์วิษณุเนี่ยท่านคุมสำนักการโยธากับสำนักระบายน้ำเพราะนั้นข้างล่างเนี่ยเป็นเรื่องของโครงสร้างที่มีทั้งถ่อนู้นถ่อนี้ดินอ่อนดินเรียงตัวกันใหม่การก่อสร้างตึมตั้มตึมตั้มมันอยู่เนี่ยตอนนี้เขากำลังทยอยสแกนแล้วค่ะพื้นที่ข้างล่างเพื่อจะดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะมีปัญหานู่นนี่นั่นตอนนี้จะเห็นได้ว่าพอมันเกิดทีนึงเนี่ยเรื่องถนนจะเห็นว่ามันสามารถจำกัดพื้นที่ไว้ได้อย่างรวดเร็วคือทีมเนี่ยสามารถจำกัดพื้นที่ไว้ได้แล้วแล้วก็ทำกลับขึ้นมาให้แข็งแรงพอที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยความสามารถตรงนี้ถือว่าก็เพิ่มขึ้นในอนาคตเราก็พอสแกนครบเราจะเห็นทั้งหมดแล้วทีเนี้ยเราจะเริ่มจัดการกับข้างล่างได
2: ้
0: จริงๆมันมีไอเดียนึงซึ่งนี่พลาดไปเลยเห็นคุยเรื่องถนนหนทางซึ่งมันจะช่วยก็คือว่าถนนข้างล่างนั่นนะคะมันมีของหลายอย่างอยู่นั้นมากมีท่อของใครก็ไม่รู้เยอะไปหมดท่อประปาท่อร้อยสายไฟท่อสายสื่อสารท่อเมนแน่นท่อเยอะมากเลยแล้วก็จะมีโครงสร้างนี่เรามีรถใต้ดินแล้วด้วยนะมันก็จะเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็บางอันเป็นท่อประทานการส่งน้ำแรงก็จะสูงมาก
4: ครับ
0: ตอนนี้ไอเดียนึงที่เราเสนอไปในร่างพระราชบัญญัติตัวใหม่พระราชบัญญัติกทมที่ใครๆเขานินทากันว่ามันเก่าก็เก่าจริงแหละปี28
2: ครับ28
0: คือมันอายุอนามก็40ปีแล้วเนาะก็เราเสนอแก้ไปแล้วใน1ในร่างนั้นเนี่ยเราพูดเรื่องของกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ด้วยก็คือว่าถ้าเรามีกองทุนแล้วสมมุติการประปาหรือใครก็ตามเนี่ยด้วยระเบียบปฏิบัติของเขาเนี่ยเงินงบประมาณมันยังไม่ได้วางมาพ้องกับการเปิดฟุตบาทของเราในการทำเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้เงินส่วนนี้เปิดทำก่อนเลยเพราะนั้นฟุตบาทมันจะถูกเปิดครั้งเดียวเมนแนนซ์ข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องโคกันพอเปิดมาเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายก็ต้องช่วยเราดูว่าต้องต้องทำนุบำรุงอะไรท่อมีร่องรั่วมีอะไรจะเก็บสงเก็บสระก็เอามันซะทีเดียวนี่แหละมันก็จะลำบากประชาชนทีเดียวพร้อมกันนั้นแล้วก็สแกนความมั่นคงแข็งแรงไปได้ด้วยก็เนี่ยแหละค่ะมาตรการที่ต้องทำต่อไปในอีก4ปี
2: ดูเหมือนเป็นงานยาวกัน
0: ก็4ปีเนาะถ้าได้กลับเข้าไป
2: มีเวลา4ปี
0: ค่ะก็
2: 4ปี
4: แล้วสำหรับครั้งนี้ครับไอเดียที่อยากนำเสนอจริงๆอย่างนโยบายหลักปีนี้ที่จะเป็นนโยบายสำคัญที่สุดที่วางไว้คืออะไรครับแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: คือเราชอบคุยกันเยอะเพราะว่าข้ออย่างนึงก็คือช่วงแรกๆที่เราลอนช์เนี่ยทุกคนก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์เราเรื่องเส้นเลือดฝอยเยอะเราเลยต้องตอบคำถามเรื่องนั้นใช้เวลาไปพอสมควรแล้วก็มาเจอเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของทุจริตเรื่องของระบบต่างๆอีกมันก็เลยทำให้นโยบายอันนึงที่ถือว่าใหม่ใช้ไรมากแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เมื่อ4ปีที่แล้วเราอาจจะทำได้ไม่โดดเด่นคือเรื่องเศรษฐกิจไอ้4ปีข้างหน้าเนี่ยเราทุ่มเทไปกับการคิดเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเพราะว่าทีมเรามีความรู้สึกว่า4ปีนี้เป็น4ปีสุดท้ายแล้วที่กรุงเทพมหานครจะได้โอกาสในการก้าวกระโดดไปเป็นคู่แข่งของเมืองต่างๆทั่วโลกที่จะเป็นแหล่งลงทุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ทุกคนรู้สึกว่าเมืองเนี้ยคนที่อยู่ก็ต้องอยู่ได้อย่างมั่นคงในขณะเดียวกันโอกาสใหม่ๆมันไม่ใช่โอกาสเฉพาะในกรุงเทพต่อคนกรุงเทพถูกไหมคะมันควรจะเป็นการลงทุนที่คนอื่นมาให้โอกาสกรุงเทพด้วยมันก็จะได้ขยายให้คนของเรามันแบบมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะนั้นเราก็พูดไปถึงเรื่องเศรษฐกิจจะมี 2-3 ระดับระดับแรกเอาที่สำคัญสุดก่อน street economy ก็คือเขาเรียกเศรษฐกิจข้างถนนเนาะการที่พื้นที่ค้าขายจะถูกขีดเส้นอย่าง เจนตรงไหนแค่จัดระเบียบเขายังคงค้าขายได้สตรีทฟู้ดก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเราเหมือนกันในขณะที่บางพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เราย้ายออกไปอยู่ในอีกข้างหนึ่งไม่ไกลมากนะให้เขามีโอกาสลงทุนใครที่สกิลไม่พออยากเปลี่ยนอาชีพเป็นอินคิวเบเตอร์เลยทำเป็นสถานที่ที่เรามีอุปกรณ์ทุกอย่างให้เอาแต่ตัวกับความสามารถคุณมาทำอาหารเก่งไหม
2: พอได้คร
0: ับ พอได้เครื่องมือไม่มีทุนไม่ได้อุปกรณ์วัตถุดิบไม่ได้มาที่นี่เอาเลยทำแล้วถ้ามันเด็ดเอาเลยจะขึ้นไปอยู่ที่ศูนย์ริมท้องลองเปิดดูสมมติเป็นอาหารเนาะแล้วก็มีนักลงทุนที่เขามาเขาเห็นแล้วเขาช่วยลงทุนช่วยประกอบการหรือถ้าเราเป็นแฟชั่นเอาเลยออกแบบว่ากันไปแล้วก็จะทำให้การฝึกอาชีพเนี่ยมันสร้างให้ทักษะของคนมีเพิ่มมากขึ้นมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้นเพราะนั้นอันนี้มันก็จะช่วยไว้อันหนึ่งอันที่สองเนี่ยเราต้องทำตัวเป็นหับของการลงทุนคือกทม.มันลงทุนเองไม่ได้แต่มันเป็นระบบนิเวศของการลงทุนได้ทำให้ทาเลนต์เข้ามาอยู่คนที่เขาอยากลงทุนเข้ามาอยู่ทำให้มันเกิด one stop service ของการที่เขาลงทุนไม่ต้องยุ่งยากต้องเอาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันออกไปให้หมดไม่ทำให้คนเขารู้สึกว่าเขายากลำบากในการที่ต้องติดต่อแล้วมันมีนอกมีในไปทั้งหมดอ่ะมันยุ่งยากไปซะหมดแล้วมันก็กัดกินเพราะไม่งั้นถ้าไม่แก้เรื่องนี้ประสิทธิภาพของเมืองมันก็เกิดไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นก็จะต้องจัดการให้เขารู้สึกว่ามันทำได้แล้วมันทำได้ดีท้ายที่สุดก็เรื่องเฟสติวัลหน่อยก็คือมีอีเวนต์ใหญ
2: ่
0: ๆคือการไปพึ่งพิงอีเวนต์อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนนะคะแต่อีเวนต์มันเป็นตัวบอกให้รู้ว่าเมืองฉันน่ะว้าว
4: พร้อม
0: แล้วมันจะได้ต่อเนื่องจะได้มาลงทุนเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ปีใหม่เข้าดาวเนาะไม่ว่าจะเป็นพรายมันก็จะเป็นเทศกาลที่ทำให้คนเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีศักยภาพปลอดภัยมีเสน
2: ่
0: ห์แล้วก็มีความมั่นคงในด้านการลงทุนที่เขาจะมาได
4: ้ก็เห็นแผนอยู่หลายคอนเสิร์ตเหมือนกันนะปีนี้เห็นอยู
2: ่ก็บอกกรุงเทพสนุกขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมา
0: ใช่พวกเราก็สนุกค่ะ
2: กิจกรรม
1: เยอะเงินยังสนุกใช่ไหม
2: ครับ
0: แอดคาร์มาอาจารย์ชัดชาติเลยค่ะค่ะ
2: ย
0: ัง
2: สนุก
0: ยังสนุกอยู่ค่ะยังสนุก
4: มีคนถามมาเรื่องห้องน้ำครับ
2: ห้องน้ำสาธารณะ
4: ครับอยากได้เพิ่ม
0: อ
4: ่ะหรื
0: ออ๋อจริงๆอ่ะตอนนี้เราเพิ่มห้องน้ำสาธารณะเนี่ยขึ้นเยอะมากนะคะคือเราขอความร่วมมือใช้คำพูดนี้ดีกว่าแล้วเราใช้วิธีนี้ค่ะเราลอนช์โครงการการประกวดห้องน้ำสาธารณะแล้วก็อันนี้เปิดดูในแมปได้นะ
4: ค
0: ือถ้าใครแบบว่ารู้สึกเอางี้ถ้ารู้สึกว่ามันน้อยเพราะยังไม่เห็นว่ามันอยู่ไหนเข้าไปในแมปเสิร์ชห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานครในนั้นจะมีแมปแล้วจะบอกเลยว่าเข้าได้เลยแบบสาธารณะสาธารณะ
4: ขึ้
0: นเสียงสูงนิดนึงกับอีกที่นึงคือคุณอาจจะต้องเป็นลูกค้าเขาก่อนหรือเปล่านะคุณถึงจะเข้าได้แล้วมันจะมีสาธารณะอีกประเภทนึงที่คุณก็อาจจะเข้าไม่ได้อย่างเช่นโรงเรียนเงี้ยน่าจะไม่ได้แต่ถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะได
4: ้
0: โรงพยาบาลได้อะไรแบบเนี้ยเข้าไปดูในแบบนั้นก่อนแล้วจะเห็นโอ้โหมันมีเป็นพันๆห้องน้ำสาธารณะเลยแล้วก็เรามีการให้ดาวประชาชนสามารถโหวตได้เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าห้องน้ำไหนแบบดีไม่ดีแล้วก็มีการให้รางวัลณ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการประกวดประขันกันในเชิงที่ว่าโอเคให้รางวัลแล้วก็ประกาศให้ทราบว่าเป็นห้องน้ำสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยถามว่าเราคิดไหมในเรื่องของการที่เป็นไปได้ไหมว่าห้องน้ำบางห้องน้ำที่แบบเป็นห้องน้ำที่ดีห้องน้ำอะไรเนี่ยเราจะมีส่วนในการช่วยให้แบบดีไซน์เช่นดีไซน์ให้มันยูนิเวอร์แซลขึ้นสำหรับทุกคนดีไซน์ให้มันปลอดภัยจากผู้สูงอายุมากขึ้นเราจะไปถึงขนาดที่เราจะช่วยปรับปรุงได้เลยไหมเพราะว่าอันนี้อันตรายนิดนึงเพราะเราเป็นรัฐเขาเป็นเอกชนIndividual แต่มันเป็นไปได้ไหมที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนในแง่เอาความรู้ข้อมูลวิธีการหรือ material เช่นมีคนให้มาแล้วเราส่งต่อมันเป็นไปได้ไหมเหมือนที่เราได้อันนี้มาสีที่ทำจากเปลือกหอยนางล
2: ม
0: แล้วมันช่วยชะลอไฟ
2: ชะลอไฟ
0: อันนี้เป็นนวัตกรรมคืออย
4: ่
0: าง
4: นี้การไม่ชะลอไฟ
0: คือโรงแรมเนี่ยเขาก็มีบุฟเฟ่ต์เนาะ
4: ครับ
0: เราพูดชื่อโรงแรมได้หรือเปล่าเป็นปัญหากับรายการหรือเปล่าคะ
4: ไม่มี
0: เนาะมาริออทมาคีคือในเครือเขาอ่ะเขาก็จะมีห้องอาหารที่เขามีไอ้เปลือกหอยนางรมคนก็ฮิตกินเนาะไอ้เปลือกหอยนี่มันก็เยอะเนาะเดือนนึงนะเป็นกิโลเป็นร้อยกิโลใช่ป่ะเขาก็เอาไปแล้วก็พวกนาโนอ่ะพวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็มาทำเป็นนวัตกรรมก็ผลิตสีหน่วงไฟที่ทำจากไอ้เปลือกหอยเนี่ยเปลือกหอยเนี่ยแต่ก่อนคุณคงรู้ว่าเขาทำไอ้สบู่ที่ขัดผิวอะแต่มันก็ใช้เปลือกน้อยแต่สีนี่มันใช้เยอะแล้วก็เขาก็ทำสีหน่วงไฟมาเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำเสร็จแล้วเราก็ถามว่าเทสยังเขาก็บอกเทสแล้วไม่เป็นอันตรายแล้วบอกว่างั้นเอาไปทาสีที่โรงเรียนเด็กเล็กถามว่าทำไมเคยคุมเด็กเล็กสัก 40-50 คนไหม
2: คนเดียวที่เลี้ยงอยู่ทุกวันครับ
0: เวลาไฟไหม้คิดว่าถ้าต้องจัดการเด็ก 4-50 คนใน1ห้องคิดว่าเป็นไง
12: วุ่นวายแน่นอน
0: ดังนั้นถ้าไอ้สีพวกนี้มันช่วยชะลอไว้ได้โอกาสที่เราจะใช่ไหมคะ
12: มีเวลา
0: อะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเพราะนั้นก็อยากให้เห็นน่ะว่ามันมีวิธีการแบบเนี้ยที่ทำให้มันเกิดการเงื่อนไขการพัฒนาใหม่ๆที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างจากรีเลทกับที่ถามเมื่อสักครู่ครับ
12: ครับผมเวลาเหลืออีกไม่เยอะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเชิญชวนไหมวันที่28นี
2: ้ครับผม
12: เราจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันละชาวกรุงเทพ
2: ครับ
0: ค่ะ
12: ครับ
0: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันสักแหมจะพูด 100% ก็โม้เนาะอยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
12: ครับ
0: คือมีเหตุผลคือที่อยากให้ออกไปเลือกตั้งเยอะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรคือเลือกใครเอาที่ชอบเอาที่ใช่เอาที่สบายใจเลยค่ะแต่อยากให้เห็นว่าอยากให้ออกไปเพื่อบอกว่าคะแนนอยู่ตรงไหนบ้างถามว่าทำไมผู้สมัครทุกคนที่จะเป็นผู้ชนะในวันที่28เนี่ยควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเรางวดนี้มันมีคนเสนอคล้ายกันเยอะแต่ก็มีจุดต่างแยะเพราะนั้นการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโอกาสเดียวที่เราแบบตัวตนของเราคือเราอะหมายความว่า1เสียงเท่ากับ1คน1คนเท่ากับ1เสียงเลยอะ
2: ค
0: ือแบบออกไปหน่อยเถอะค่ะช่วยกันนิดนึงออกไปแต่เช้าก็จะดีนะคะเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟ้าฝนจะเป็นยังไ
12: ง
0: วันที่28 แล้วก็ไปลงคะแนนเสียงเลือกเลยก็อยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกว่าเรารักใครชอบใครค
12: ่
0: ะแต่ถ้ารักเราชอบเราก็เบิกเก้านะครับ
12: ครับผม
1: มีนโยบายไหนที่การันตีไหมครับว่าถ้าทีมประชาชาติขึ้นมาเนี่ยได้เห็นแน่
0: ๆโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวขอแป้งล่างประชาชาติแป๊บนึงทั้ง260ค่ะ
12: คือ
0: ตอนนี้มัน260แล้วนะคะตอนเขาประกาศวันที่28พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมัน251เพิ่มทุกวันคือไม่วันที่มันไปเจออะไรเพิ่มก็เพิ่มมาไม่แต่ที่พูดต้องพูดอย่างงี้คนชอบถามว่ามันจะเสร็จเหรอ
2: เ
0: สนอมาซะขนาดนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่อันนั้นก่อนอันนี้หลังอันนี้ไม่ใช่หรอกในเมื่อเราตั้งแล้วว่ากรุงเทพต้องก้าวกระโดดมันก็ต้องก้าวกระโดดให้เห็นเศรษฐกิจมันต้องดีขึ้นจริงถูกไหมคะเรื่องทุจริตมันต้องหยุดมันต้องหมดไปให้ได้จริงๆเรื่องของถนนหนทางฝุ่นเฟิร์นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องได้ระบบการบริหารจัดการต้องดีระบบราชการมันต้องกระชับฉับไวกระชับเฉงกว่านี้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีมากกว่านี้แต่ในท้ายที่สุดอยากให้มองอย่างนี้ค่ะคือเข้าไปปุ๊บที่มันต้องทำทั้งหมดอย่างคราวที่แล้วเทียบให้อาจารย์ชาติแกหาเสียงด้วย214เข้าไปปุ๊บเป็น216-17นี่แหละจบที่244เนี่ย214เนี่ยมันเสร็จออกไปแล้ว214จาก244ซึ่งมันงอกมาระหว่างปีงวดนี้เข้าไปมันก็ต้องเสร็จไม่ต่ำกว่า 80% แน่ๆอยู่แล้วเพราะนั้นก็คงต้องบอกว่าต้องเห็นทั้งหมดแต่ว่าจะมีอันไหนไหมที่เจอแบบเจอทวิดาช็อกแบบคราวที่แล้ว
2: ก็คงต้องมีบ้าง
13: งานอยู่หน้างานอีกที
0: เราว่าช็อกจากอดีตไม่ควรมีเพราะเรามี4ปีที่สะสมมารู้แล้วว่าอะไรมันคือข
2: ้
0: อ
2: มันไม่ควรซ้ำแบบเดิม
0: แต่ถ้าไอ้4ปีที่เดินไปมันจะเจออะไรตูมลงมาตรงนั้นเนี่ยแล้วมันไปทำให้มันช้าไปบ้างอันเนี้ยแต่เราคิดว่าเราควรจะมีความสามารถในการแก้ไขมันให้เร็วขึ้นก็น่าจะไม่เหมือนคราวที่แล้ว
12: ครับ
2: โอเคครับ
1: เรียบร้อย
2: เอาล่ะก็28นี
12: ้
2: ไปออกสิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน
0: ค่ะคร
12: ับ
2: บางคนอาจจะคิดว่าปิดหีบเหม
13: ือ
2: นบ่ายสามเหมือนเลือกตั้ง
0: แต่ไปถ้าบ่ายสามเลยก็ดีนะคะ
2: ใช่ใช่ไม่ต้องไปแต่ว่าจริงได้ถึง5 โมงเย็นนะครับอันนี้ย้ำไว
12: ้ครับครับ
0: ผู้ว่าใบสีเขียวสกใบสีชมพูค่ะ
12: ครับโอเคว
2: ันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมาก
12: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ
12: ครับผม
13: ไม่ขอบคุณลูกค้าอยู
1: ่ไม่ขอบคุณ
12: อยู่ที่ตรงนี
2: ้ขอบคุณครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB คร
12: ับ ขอบคุณมากครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับผม
2: ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอกันที่แฉต่อฮะ
12: เดี๋ยวแฉประมาณเนี่ย4 ทุ่มครึ่งกว่าเดี๋ยวเราเจอกันครับ
14: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลGreater Together

0: FM Playlist of the Week
1: New Entry
2: Number 10
3: กลัวลืมนนทนน Featuring Your Boy TJ
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีมั่นใจศักยภาพสตรีไทยชู3กลยุทธ์ยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ DSI หารือ9หน่วยงานเร่งรัดคดีกักตุนน้ำมันสักครู่มาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเปิดงานรวมพลังสตรีไทย W Unity เสริมศักยภาพสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนพร้อมเปิดงาน OTOP Mid Year 2026ส่งเสริมสินค้าไทยสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการ W Unityรวมพลังสตรีเชื่อมใจเพื่อการพัฒนาซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายน2569ณ Impact Forum เมืองทอธานีโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนจากเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีองค์กรสตรีกลุ่มอาชีพและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีไทยให้มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน OTOP Mid Year 2526ณ Impact เมืองทองธานีพร้อมเยี่ยมชมบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศโดยย้ำว่าโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการตลาดและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ปิดท้ายที่อธิบดี DSI ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจาก9หน่วยงานเร่งรัดสืบสวนคดีกักตุนน้ำมันคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษาเรียนค่ะ
5: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐอื่นจำนวน9หน่วยงานร่วมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร่วมกันสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษโดยที่ประชุมได้รับทราบการรายงานความคืบหน้าการสืบสวนและการสอบสวนคดีพิเศษจำนวน8คดีประกอบด้วยคดีพิเศษในความผิดเกี่ยวกับการไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายเหตุเกิดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีพิเศษในความผิดเกี่ยวกับการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีพิเศษเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายและการสืบสวน2สำนวนกรณีเรือขนส่งน้ำมันจำนวน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเหตุสงสัยว่าจะมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่รวมทั้งสำนวนสืบสวนกรณีมีเหตุสงสัยว่าคลังน้ำมันจำนวน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครจะมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาแนวทางการสืบสวนสอบสวนและกรอบการเข้าร่วมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนโดยอธิบดี DSI จะมีคำสั่งมอบหมายความเห็นของที่ประชุมโดยเร็วต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: กอ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
1: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้อง

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินนอนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอนสปูน
3: กินนอนสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
6: แค่คิดถูกต้องมั้ย
5: แค่คิดได้ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
4: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: EFM Fandom Life
4: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค
6: ่
5: ะ
4: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
7: เราเลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
8: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
9: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
10: ภูเขา
9: ภูเขา
4: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
7: อยากให้ไปด้วยกัน
10: โอ้
11: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
10: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
4: หวานหวานเลย
11: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
12: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
13: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.นะครับเรื่องราวของโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3โดยถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญของน้องๆเยาวชนที่รักการร้องเพลงโดยเป็นโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ผ่านเวทีอนุรักษ์เพลงไทยสู่เส้นทางศิลปินระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นแนวลูกกรุงลูกทุ่งหรือไทยร่วมสมัยและมีใจอนุรักษ์เพลงไทยโดยสามารถส่งผลงานออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569บอกเลยว่างานนี้ชิงถ้วยและเงินรางวัลมากกว่า 500,000 บาทพร้อมคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศโดยรายละเอียดการสมัครสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือหมายเลขโทรศัพท์090-975-5555โดยการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังคลางที่ซีซั่น3ประจำปี2569หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
14: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
16: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได้
5: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: สวัสดีวันจันทร์การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆผ่านคอร์สออนไลน์สั้นๆเป็นการพัฒนาตัวเองที่เยี่ยมเลยล่ะค่ะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
2: พอดีอย่างที่คิดเ
1: รอีไอเร
2: ลงตัวอย่างที่คิดเ
1: รอีไอเร
2: พิเศษอย่างที่คิดเ
1: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
2: รอีไอเ
1: รพอดีอย่างที่คิดเ
2: รอีไอเ
1: รลงตัวอย่างที่คิดเ
2: รอีไอเ
1: รพิเศษอย่างที่คิด
2: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: บ่ายนี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: พุทธอกพุทโธ
2: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีอะค่ะ
3: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
4: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24 นาฬิกานี้ครับคิงกองโต้เอ่ยปากขอมีหรือจะไม่ให้บอบูถอดเสื้อกังฟูคิกกลางห้างมอบให้คานโตน่าโดยบอบูบุรณกิจรัตนวิเชียนคอลัมนิสต์ชื่อดังและแฟนพันธุ์แท้ปีศาจแดงแมนยูเต็ดถอดเสื้อลายกังฟูคิกที่ตนเองใส่ให้เอริกคานโตน่าตำนานกองหน้าปีศาจแดงที่เอ่ยปากขอกันตรงๆบนเวทีงานของ FC ออนไลน์โดยที่งานนี้คานโตน่าซึ่งเหมือนจะชื่นชอบลายดังกล่าวที่ได้เห็นบอบูสวมใส่อยู่บนเวทีเอ่ยปากบอกกับบอบูว่าผมขอเสื้อแบบนี้ได้ไหมซึ่งทันทีได้ยินคำถามดังกล่าวบอบูไม่รอช้าถอดเสื้อตัวโปรดมอบให้กับคิงกองโต้ท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจากแฟนบอลที่ร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยคานโตน่ายังบอกอีกว่าตนจะใส่เสื้อตัวนี้นอนแล้วฝันถึงแมทธิวซิมอนส์โดยเป็นแฟนฟุตบอลของคริสตัลพาเลซที่โดนคานโตน่ากังฟูคิกใส่ในปี1995หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
5: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
9: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคารทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มัน Glow with the flow ไหลไปตามจังหวะของชีวิตขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 น.นะครับ Talk Sport รายงานว่าเอนโซ มาเรสก้าเข้าใกล้การเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของ Manchester City มากขึ้นเรื่อยๆโดยมาเรสก้าอยู่ในสถานะว่างงานนับตั้งแต่แยกทางกับเชลซีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังคุมทีมราว18เดือนซึ่งในช่วงเวลานั้นประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกและสโมสรโลกโดยทั้งนี้กุนซือวัย46ปีมีความคุ้นเคยกับแมนซิตี้เป็นอย่างดีหลังก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นผู้จัดการทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและเคยเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในทีมชุดใหญ่ขณะเดียวกันเดอะการ์เดียนรายงานระบุเพิ่มเติมว่าแมนซิตี้ใกล้จะบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าชดเชยกับเชลซีแล้วซึ่งจะเปิดทางให้มาเรสก้าก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทัพเรือใบสีฟ้าแหล่งโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ

0: สวัสดีวันอังคารหากรู้สึกว่ากำลังทุกข์มากบางทีอาจจะเป็นเพราะเราเพ่งมองไปที่ปัญหาเพียงอย่างเดียวลองถอยออกมามองเป็นภาพกว้างคุณอาจเห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้ยากเกินไปแล้วคุณก็จะแก้ไขมันได้เองสู้ๆนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนะ
4: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับเจ้าป่าล็อกลูคัสเบิร์กเวลเมดฟิลจากไก่เดทองประกาศย้ายทีมเข้ามาเสริมทัพหลังกำลังได้เงินก้อนโตจากการขายแอนเดอร์สันโดยนอตติงแฮมฟอเรสต์ได้ระบุว่าลูคัสเบิร์กเวลล์เมดฟิลของท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะสามารถทดแทนสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับแกนที่แอลเลตแอนเดอร์สันที่กำลังจะย้ายร่วมแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยสำหรับเบิร์กเวลล์ต้องการย้ายออกจากท็อตแนมฮอสเปอร์มองหาความท้าทายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้และได้การประกาศแจ้งกับต้นสังกัดเมื่อขอย้ายทีมและสถานการณ์ของเขาทำให้บรรดาทีมในแดนผู้ดีอังกฤษและต่างประเทศตื่นตัวกันอย่างเบิกบานโดยนอตติงแฮมฟอเรสต์ให้ความสนใจในเดียวนี้เนื่องจากพวกเขากำลังพิจารณาอนาคตโดยไม่มีแอนเดอร์สันหลังมีโอกาสจะได้เงินก้อนโตจากการขายแอนเดอร์สันออกไปมากกว่า100ล้านปอนด์ทำให้เขามีงบประมาณอู้ฟู่ที่มอบให้กับสเปอร์หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี
12: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันอังคาร
1: ถ้ารู้สึกเหนื่อยลองจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกอยากขอบคุณวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณไม่เห็นค่าแต่เมื่อมองย้อนกลับมาคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยปลอบประโลมคุณได้มากทีเดียวนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนี้ครับเคลียร์เนมบาเป้ดาวเตะระดับท่านประธานทีมชาติฝรั่งเศสออกโรงปกป้องอุสมันเดเบเล่เพื่อรวมทีมชาติหลังถูกวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นในเกมกับเซเนกัลโดยเกมก่อนนัดที่2ของฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกกับอิรักกองหน้าเรอัลมาดริดย้ำให้เห็นถึงคุณค่าทางแท็กติกและสถานะผู้เข้าชิงรางวัลบอลลังดอร์ของเดเบเล่โดยเอ็มบัปเป้แถลงต่อสื่อในฐานะกัปตันทีมชาติและแสดงการสนับสนุนเดเบเล่ทันทีแม้ว่าเอ็มบัปเป้จะโอลิเซ่ได้รับความสนใจจากสื่อในช่วงหลังของแข่งขันฟุตบอลโลกนัดก่อนที่พบกันกับเซเนกัลแต่ยืนยันว่าเดเบเล่ต่างหากที่เป็นกองหน้าที่โดดเด่นที่สุดใน45นาทีแรกหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้

0: สวัสดีวันอังคาร
1: ยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใส
0: ส่งมอบความสุขด้วยรอยยิ้มกันนะครับ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานี้ครับบาร์เซโลน่ายักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าสเปนตกเป็นข่าวอาจจะหันกลับมาคว้าตัวมาคัสแรชฟอร์ดกองหน้าของแมนยูเต็ดกลับไปร่วมทีมอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้หากพวกเขาพลาดได้ตัวฮูเลียนอัลวาเรสดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาของแอตเลติโกมาดริดโดยตามรายงานของมาก้าสื่อดังของสเปนโดยเจ้าบุญทุ่มในฐานะแชมป์ลาลิก้ากำลังเดินหน้าอย่างหนักในการมองหาหัวหอกคนใหม่เข้ามาประจำการในถิ่นคัมนูหลังจากโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้กองหน้าตัวเก๋าโบกมือลาสโมสรโดยเป้าหมายอันดับหนึ่งที่บอร์ดบริหารล็อกเป้าคือฮูเลียนอัลวาเรสจากทีมตราหมีอย่างไรก็ตามเส้นทางการคว้าอัลวาเรสไม่ได้ง่ายดายเมื่อข้อเสนอมูลค่า100ล้านยูโรที่บาร์ซ่ายื่นให้พิจารณาถูกปฏิเสธกลับมาเป็นที่เรียบร้อยขณะเดียวกันคู่ปรับตลาดการอย่างเรอัลมาดริดเคยทุ่มเงินถึง150ล้านยูโรเพื่อหวังคว้ากองหน้ารายนี้แต่ก็โดนแอตเลติโกมาดริดปัดตกไปไม่ต่างกันแหล่งโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันอังคารเติมความหวานให้โลกเป็นสีชมพูด้วยการดูคลิปศิลปินที่ชื่นชอบวันละนิดให้หัวใจได้สูบฉีดและชาร์จพลังในการใช้ชีวิตกันนะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เดียจำกัดมหาชน
2: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
3: ิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า

ากเย็นเท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้

0: ไม่เป็นไร
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: สวัสดีวันอังคารลดการดื่มน้ำหวานแล้วลองหันมาดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวของตัวเรานะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าพก็จัดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สายที่ชอบ

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเตรียมทำความเห็นแย้งหลังอัยการสั่งไม่ฟ้องอดีตส.ส.พรรคประชาชนปมถูกกล่าวหาเชื่อมโยงคดีฟอกเงินยาเสพติดยันทำตามกฎหมายไม่มีกลั่นแกล้งใครสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องนายบุญฤทธิ์อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชนในคดีฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดว่าเป็นไปตามวิธีพิจารณาความอาญาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องพิจารณาทำความเห็นแย้งในประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำขณะที่พรรคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวในทำนองว่ากรณีนี้เป็นการกลั่นแกล้งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวว่าการขยายผลหรือจับกุมใครการสอบสวนเป็นไปตามหลักกฎหมายพยานหลักฐานความเห็นที่สั่งไม่ฟ้องของอัยการก็เป็นไปตามกระบวนการและเมื่อแจ้งมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็จะดูประเด็นว่ามีประเด็นอะไรที่เราเห็นสมควรแย้งหรือไม่อย่างไรซึ่งอำนาจชี้ขาดเป็นของอัยการสูงสุดพร้อมยืนยันว่าจะทำความเห็นแย้งอย่างแน่นอนยืนยันตำรวจไม่มีการกลั่นแกล้งใครโดยเฉพาะเรื่องการเมืองและตำรวจมีหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย SME D Bank เผย สำรวจดัชนีความเชื่อผู้ประกอบการ SME ประจำไตรมาส 2/2569ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 51.9 จากแรงหนุนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายวิชิตมินทราวงศ์กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและข้อมูลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสำนักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผลทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SME ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในไตรมาสที่ 2/2569 และคาดการอนาคตจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมจำนวน400ตัวอย่างพบว่าในไตรมาส 2 ปี 2569ดัชนีความเชื่อมั่นรวมของผู้ประกอบการ SME ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 51.9 จากระดับ 50.2 ในไตรมาสที่ 1จากปัจจัยเศรษฐกิจสำคัญคือเศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นในช่วงสงกรานต์ประกอบกับมาตรการของภาครัฐการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 อีกทั้งยังมีงานก่อสร้างหรือการลงทุนขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้นเล็กน้อยทั้งนี้เมื่อจำแนกตามขนาดธุรกิจเพราะว่ากลุ่มวิสาหกิจรายย่อยและกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมมีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการปรับดีขึ้นเนื่องจากแรงสนับสนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการรายเล็กขณะที่คาดการ3เดือนข้างหน้าหรือไตรมาส 3/2569 ดัชนีความเชื่อมั่นรวมของผู้ประกอบการ SME จะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 61.0 จากปัจจัยหนุนหลักด้านการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ประเทศไทยมีฝนน้อยทั่วไปมีฝนตกร้อยละ 20-30 ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: ผ่า
1: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารการเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะลองเริ่มจากอะไรเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเสมอ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ Travel Greater Together

0: อังคารคลุมโปง X
1: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนนี้เหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
0: แค่คิดถูกต้องไหม
1: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็กระโจนใส่หมวกเลย
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
5: กินนกสปูน
6: ดาชิดาช

0: ฟอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
1: กินโน้ตสปูน
2: ใต้โต๊ะทำงาน
3: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเงี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
4: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
3: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
5: ่
3: ะ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงพาณิชย์ผนึก3สมาคมปุ๋ยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดยันปุ๋ยมีปริมาณเพียงพอราคาเริ่มคลี่คลายเตรียมคลอดปุ๋ยคนละครึ่งช่วยลดต้นทุนเกษตรยั่งยืนสักครู่กับมาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อ